0: บาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
4: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
2: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ 92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
1: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
5: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
1: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต๊อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต๊อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถ แล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
0: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิ อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็น

0: ปากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุดีบูเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือตัวนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ทัณฑิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ จักรยานประเภทลู่รายการคีรินชัยนรเศรษฐาดาบุญมา

0: ปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหลวงทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์ โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูตหรือกูโบในมัสยิด
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100% โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันนภัทรแสนตุ้มครับ
13: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
14: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
13: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
14: ในข้อมูลณวันที่1ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้น988แห่งครับซึ่งอยู่ใน29จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับก็ จำนวนก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อแบ่งออกเป็นตามแต่ละโรงเรียนต่างๆก็จะพบว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท675แห่งนะครับแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกกันว่าสช.เนี่ย243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะฮะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่จะผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
13: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นโชคปิดเทอมทีนี้เนี
14: ่
13: ยในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
14: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทร์รวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง2ท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะ คือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะหนึ่งเลยสำรวจความเสียหายสองทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือโคลนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครองนั่นก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
13: อืมค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้ว นะคะ
14: ใช่ครับ
13: ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนล่ะคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
14: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการไว้บ้างแล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบไม่สามารถเดินทางได้นะครับนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถมาเรียนได้หรือบุคลากรได้รับผลกระทบเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะปิด 1-2 วันและชดเชยหรือจะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้คงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าแนวทางของศึกษาธิการเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตภาวะอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเป็นหลักอยู่แล้วครับ
13: ค่ะท่านโฆษกคะเรามีแผนระยะยาวในการยกระดับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเรามีไหมคะ
14: ตรงนี้ก็เท่าที่เราได้ประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับสำหรับเมื่อวันที่ออกมาตรการ4มาตรการเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารไปยังประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขการก็ทำงานต่อเนื่องในเรื่องของแผนระยะยาวโดยเฉพาะในการรับมือกับอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนของทางกระทรวงนะครับใช้ช่องทางที่มั่นใจแล้วก็เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับกระทรวงโดยตรงโดยเฉพาะครับที่ฟองดูนะครับที่อย่างวันนี้ก็ได้มีการประกาศในเรื่องของว่าหลังจากนี้ถ้ามีภัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเรื่องเข้ามาหรือว่าการรับขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้เลยฉะนั้นผมคิดว่าตัวมาตรการที่จะใช้เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นแผนรองรับในทุกๆสภาวะเนี่ยคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดภาคเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
14: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงศึกษาธิการเลยว่าเราเป็นกระทรวงหนึ่งที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทรวงศ์ทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่า เป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
13: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
14: ยินดีครับสวัสดีครับ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
20: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.ผว.และธ.อ.ส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดีเกตศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
23: คือถ้าผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะฮะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบอร์นะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการขั้นตอนของ
24: ทางการให้ความช่วยเหลือ
23: ให้ความช่วยเหลือของเกษตรเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก็เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารค่ะท่านนะฮะขัดพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการค่ะท่าน
22: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งที่ระทิพย์ผอมมะริสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเป็นไปตามประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประจำปีของจังหวัดพังงาในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ carrying capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
2: มีหน่วยทหารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ25คนครับอบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือริเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะครับห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
1: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
3: ครับในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
1: ครับ
3: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเขาเรียกว่าให้ปะการังยังฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเป็นที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
1: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็คเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
0: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงพิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าโดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปี ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้ามที่ผ่านมาในวงการกีฬาระดับโลกมีกรณีการตรวจพบสารต้องห้ามเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกรณีของพอล ป็อกบาอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในปี2024ถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา4ปีก่อนที่วาด้าจะลดโทษเหลือ18เดือนหลังพิจารณาว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยเคยเกิดกรณีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามในวงการยกน้ำหนักจนนำไปสู่การถูกลงโทษในช่วงปี2020ถึง2023ล่าสุดเกิดกรณีขึ้นกับพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยซึ่งถูกพักการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมด์เป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
5: ก็พยายามสอบถามว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงก็จะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกผมก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม
4: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
5: อันนี้กระทรวงครั้งนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งนะครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือกกต.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางขอมาอยู่แล้วว่าไอ้หน่วยงานด็อปปิ้งเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอิสระที่ชัดเจนมันไม่ต้องไม่อยู่ภายใต้ใครนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นกลางก็อาจจะไม่ได
4: ้กรณีของพิงค์พิชชามนจึงสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สารต้องห้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโดยตรงแต่รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักกีฬาเลือกใช้เพราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เช้าวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษจะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับ
1: เรื่องที่จะคุยกันเช้าวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในปริมณฑลรวมทั้งประชาชนที่อยู่ตามลุ่มน้ำไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกหรือท้ายสุดนี้ก็ภาคตะวันตกนะครับท่านโฆษกครับน้ำเยอะขนาดนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยอย่างที่หลายๆคนพูดได้หรือเปล่าหรือว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรกันแน่ครับ
2: เอาเป็นว่าถ้าเกิดคำว่ามหาคือยิ่งใหญ่นะครับมหาอุทกภัยคืออุทกภัยที่ยิ่งใหญ่ถ้าในมุมของประชาชนที่ประสบภัยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราคิดว่าปัญหาทุกอย่างของประชาชนคือความยิ่งใหญ่และเป็นปัญหาใหญ่ไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดกระทบกับทั้งประเทศหรือไม่ก็ตามแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยครั้งนั้นที่มีพายุ 4-5 ลูกรุมกระหน่ำเข้ามาแล้วก็มีน้ำจากทุกทิศทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนั้นเนี่ยเรียกว่ามหาอุทกภัย
1: ครับ
2: แต่รอบนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าน้ำที่มาจากทางด้านเหนือนะครับที่มาจากหน้าฝนปกติที่ไหลลงมาตามปิงวังยมหน้าลงเจ้าพระยาหรือแม่น้ำที่ออกมาจากภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีปริมาณมากที่จะมารวมกันที่กรุงเทพมหานคร
1: ในช่วงนั้น
2: แล้วให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่แบบนั้นแต่ว่ารอบนี้เป็นลักษณะของฝนที่เกิดจากการตกแช่ในพื้นที
1: ่
2: แล้วก็วนอยู่ตะวันออกมากรุงเทพกรุงเทพไปตะวันตกแล้วก็วนอยู่แบบนี้อยู่ 4-5 วันลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับครั้งที่แล้วและฝนที่ตกแช่อยู่แบบนี้บังเอิญว่าปริมาณน้ำฝนเยอะมากถ้าเทียบเป็นภาพให้เห็นก็คือว่าตกมาวันนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาพื้นที่ทุกบริเวณเป็นเหมือนเป็นที่ราบหมดเลยเนี่ยพื้นที่ที่ราบเนี่ยในกรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาต่อ1วันเนี่ยประมาณเกือบถึงเข่า
1: โอ้ครับ
2: แต่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ตามท่อตามคลองตามอะไรต่างๆเนี่ยตามท่อระบายน้ำเนี่ยระบายได้วันนึงแค่ประมาณสักไม่ถึงข้อเท้า
1: ครับ
2: ไม่ถึงตาตุ่มแสดงว่าตกมาถึงเข่าระบายไม่ถึงตาตุ่มสิ่งที่เหลือคือน้ำที่ยังเหลืออยู่ในแต่ละวันงั้นพอน้ำเหลืออยู่ในแต่ละวันฝนก็ตกซ้ำๆลงมาแล้วระบายนิดๆหน่อยก็เลยเป็นที่มาของน้ำท่วมซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของครั้งนี้คือว่าน้ำเหนือไม่เยอะ
1: ครับ
2: น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของการเกิดน้ำท่วมรอบนี้ในกรุงเทพน้ำเจ้าพระยาเหลืออยู่ใต้แนว
1: เขื่อน
2: เนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2เมตร
1: ครับ
2: ก็มีพื้นที่ให้รับน้ำไปได้เยอะเราจะเห็นว่าคนกรุงเทพเนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่ใกล้ท่อที่ลงเจ้าพระยาเนี่ยน้ำจะลดเร็ว
1: สูบได้ไว
2: ลดได้เร็วก็เป็นสิ่งนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตผมลองให้ย้อนกลับไปนึกดูครับในช่วงที่ฝนตกเยอะๆเลยแล้วก็น้ำท่วมขังเนี่ยรอบนี้ที่ฝนตกเยอะๆและน้ำท่วมขังถึงแม้ว่าน้ำเยอะแต่ยุบในตราที่รวดเร็วพอสมควรทีเดียว
1: เอาล่ะครับมันก็เกิดเหตุขึ้นแล้วรัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ตอนแจ้งเตือนเลยแจ้งเตือนยังไงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไหมทั้งที่รู้ว่าฝนจะมาน้ำจะมานะครับไปจนถึงเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยบริหารจัดการสถานการณ์ยังไงแล้วก็ที่แน่ๆเดี๋ยวอีกวัน2วันเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยาผมเริ่มที่การแจ้งเตือนก่อนแล้วกันครับท่านโฆษกถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันครับข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเราจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนยังไงรัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ก็ก่อนการแจ้งเตือนเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่าระบบปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับระบบของการติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยเนี่ยมีจุดวัดน้ำที่เป็นเซ็นเซอร์อัตโนมัติแล้วก็มีการแจ้งเตือนเป็นตัวเลขโดยชัดเจนน้ำหน้าเขื่อนเป็นยังไงปล่อยน้ำแล้วเป็นอย่างไรระดับน้ำแต่ละจุดเป็นอย่างไรตรงนี้เนี่ยมีระบบเซ็นเซอร์ชี้วัดต่างกับเมื่อปี2554
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราใช้ค่าจากประตูน้ำและคำนวณระยะเวลาการไหล
1: ครับผม
2: แต่รอบนี้มีเซ็นเซอร์ทุกตัวทุกจุดอันนี้คือข้อแรกในการประเมินข้อ2คือเรื่องของอุตุนิยมวิทยา
1: ครับ
2: มีข้อติ
1: ฟังไม่เข้าใจ
2: ว่าฟังไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นศัพท์ของอุตุนิยมวิทยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคำแนะนำว่าให้ปรับละ
1: ครับ
2: ทีนี้ แต่ข่าวสารที่อุตุนิยมวิทยาให้มาช่วงนั้นนะครับเป็นข้อมูลสำคัญ
1: ครับ
2: ที่บอกว่ามันจะมีกลุ่มฝนที่ตกแบบนี้แหละแช่อยู่แบบนี้แหละในพื้นที่หน่วยงานต่างๆที่รับเรื่องนี้ไปอ่ะครับเขาก็ข้อมูลไปแปรผลซึ่งถ้าเทียบกันภาษาหมอเหมือนหมอคุยกับหมอหรือเหมือนหมอคุยกับพยาบาลด้วยภาษาที่กระชับแล้วก็เป็นภาษาทางการที่เราเข้าใจกันเหมือนกับโค้ดคอมพิวเตอร์ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจกัน
1: แต่ถ้าจะบอกกับคนไข้
2: แต่บอกกับคนไข้เนี่ยมันต้องแปลเป็นอีกภาษาหนึ่งแต่บังเอิญว่าคนไข้เนี่ยได้ยินภาษานั้นพอดีแต่ตอนนี้กำลังปรับละแต่ว่าในการพูดคุยตอนนั้นก็เลยมีการเตรียมการนะครับ
1: ครับ
2: มีการเตรียมการตรงที่ว่าในกรุงเทพมหานครที่เราคิดว่าจะมีปัญหาก็จะมีการพร่องน้ําในคลองในคูคลองต่างๆมีการพร่องน้ําซึ่งปกติในหน้าฝนก็จะมีการพร่องอยู่แล้วแต่รอบนี้พร่องมากขึ้น
1: ครับ
2: ข้อสังเกตคือชาวบ้านที่อยู่ตามริมคลองอ่ะครับในช่วงก่อนที่จะฝนตกเนี่ยเค้าไม่รู้หรอกว่าจะมีเหตุการณ
1: ์
2: เพราะว่าฝั่งอุตุไม่รู้เรื่องแต่ว่าเอ๊ะบนที่กทมทำไมท่อเนี่ยมันเหม็นจังทำไมน้ำลดไปเหลือไอ้เวลาที่มีดินมีขี้เลนที
1: ่ตะกอนตกอยู่
2: เป็นตะกอนตกอยู่ข้างใต้มันเหม็น
1: ครับ
2: เออทำไมมีน้ำปุ๊บก็กลิ่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตว่าได้มีการพร่องน้ำเตรียมไว้แล้วเพราะว่าฟังจากพยากรณ์อากาศรวมถึงการบริหารจัดการน้ำเราก็พยายามทำระบายน้ำให้ไหลออกด้านข้างไม่เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ระบายทั้งระบบเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้เตรียมการไว้แล้วจุดสุดท้ายคือเมื่อเกิดเหตุตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าเวลาเกิดเหตุแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามีระบบอย่างไร
1: ใช่หลายคนบอกว่ามันดูเหมือนสเปซสปะจังเลยใครอยากจะเข้าไปช่วยตรงไหนก็ไปจริงๆแล้วระบบมันเป็นยังไงครับ
2: จริงๆแล้วระบบแล้วเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ขั้นนะครับ
1: ครับ
2: ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมันต้องมีระดับ0คือระดับเตรียมการ
1: ครับ
2: นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเตรียมการสภาพกำลังอุปกรณ์ต่างๆนานาอยู่ในที่ตั้งระดับ1คือระดับพื้นที
1: ่ครับ
2: ก็คือถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อบต.เทศบาลต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะเป็นเขตต่างๆรับผิดชอบ
1: ครับ
2: พอภัยมันกว้างขึ้นก็ยกมาสู่ที่ระดับจังหวัด
1: ครับ
2: ระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
2: ตรงนี้เนี่ยรอบนี้ก็จะต้องเป็นระดับผู้ว่าก็ทำให้ผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตประสบภัย
1: ครับ
2: ถ้าผู้ว่าจะคิดว่าหลายๆจังหวัดแล้วเนี่ยมันรวมๆกันแล้วมีปัญหาต้องใช้สรรพกำลังมากขึ้น
1: ครับ
2: ก็ประกาศเป็นประเทศซึ่งนายรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันเป็นระดับขั้นตอนทำไมถึงต้องมีระดับแบบนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเหตุใดๆก็ตามนะครับแล้วไม่มีลำดับแบบนี้เนี่ยเกิดเหตุนึงเล็กแค่นี้แต่ว่าคนไปลุมกันใหญ
1: ่
2: มันก็ทำให้การสั่งการที่เราเรียกว่าซิงเกิลคอมมานด์มันไม่เกิดจะฟังใคร
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือว่าในเหตุแต่ละระดับขั้นเนี่ยต้องมีผู้บัญชาการเหตุการณ
1: ์ครับ
2: ระดับตำบลก็เป็นนายกเทศบาลนายกอบต.ระดับอำเภอก็เป็นนายอำเภอระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระดับประเทศก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ถ้าภัยสูงสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรี
1: สรุปว่าตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังครับ
2: มันชัดเจนมาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็มีแผนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับก็คือว่าแผนรับมืออุทกภัยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้ซ้อมแผนทั่วประเทศแต่กรุงเทพมหานครเราไม่ได้ซักซ้อมเพราะว่าเป็นเขตปกครองที่มีความพิเศษกว่าที่อื่
1: น
2: แล้วก็เป็นองค์กรปกครองที่ไม่สามารถสั่งการได้โดยมหาดไทยโดยตรง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับทีนี้กรุงเทพมหานครก็จะมีการซ้อมของเขาเองนะครับก็เป็นที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาข้อติดขัดในเรื่องของการยกระดับนะครับและอีกอันนึงคือเรื่องของการแจ้งเตือนไปพี่น้องประชาชนเพราะปกติแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในการแจ้งเตือนทีนี้มีคำถามว่าเซฟบอร์ดแคสต์หรือว่าระบบแจ้งภัยระดับประเทศเนี่ยทำไมถึงมีการแจ้งเตือนล่าช้าหรืออะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: ระบบมี2ทางครับทางแรกคือท้องถิ่นขอขึ้นไปที่ปภ.ปภ.กระจายให้เลยทันทีไม่ว่ามีเหตุอะไรก็ตามหรืออย่างที่2คือปภ.ดูแล้วว่าน่าจะมีปัญหาบอกมาที่ท้องถิ่นยืนยันไหมถ้ายืนยันว่ามีปัญหาใช้คำเหล่านี้ไหมพื้นที่ตรงนี้ไหมท้องถิ่นโอเคยืนยันปภ.ส่งรอบนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าท้องถิ่นยังไม่ได้ร้องขออันที่2คือปภ.แจ้งไปแล้วท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบกลับมามันก็มีช่วงช่องว่างที่กรุงเทพบอกว่ามีช่องว่างตรงนี้นี่เองก็ทำให้เกิดปัญหาผมคิดว่าบทเรียนในครั้งนี้มันก็ทำให้เกิดการแก้ปัญหาในอนาคต
1: อันนี้แหละครับที่สำคัญคือประชาชนยังจะกังวลต่อปัญหาเหล่านี้อยู่ไหมเพราะว่าเริ่มมีข่าว บางเพจก็เริ่มมีการเตือนจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรต่างๆน้ำเหนือจะมาน้ำทะเลจะหนุนมันจะมีความเสี่ยงอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็ปัญหาที่โฆษกหมอเอกพูดมาเนี่ยปัญหานี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับ
2: ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปอพอเรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งบนหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า 8:00 น.นะครับก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน 10:00 น.เป็นสรุปรายวันแต่ระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการติดตามข้อมูลถ้ามีอะไรที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรต้องแจ้งเตือนในระหว่างวันก็จะมีการแจ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะมีการประสานงานกันระหว่างทีมโฆษกนะครับแล้วก็กระทรวงต่างๆรวมถึงศูนย์ของมหาดไทยที่ปพ.เพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปซสปะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีโซเชียลมีเดียมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าข้อมูลที่เราจะให้จากกองโฆษกเนี่ยหรือว่าศูนย์ที่เรียกว่า JICC จะเป็นข้อมูลที่รับการคัดกรองกันกรองแล้วถ้ามีการประทับตาว่า JICC อันนั้นคือข้อมูลจริง
1: ครับเอกภาพในการสื่อสารก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกกับคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษหลังจากนี้ไปนะครับท่านโฆษกครับก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของการเยียวยานะครับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเห็นบอกว่ามีมาตรการออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับเมื่ออังคาร29วันพุธวันที่30นะครับก็คือวันพุธเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการของปีงบประมาณเพราะฉะนั้นต้องมีการกันงบประมาณไว้ทีนี้รูปแบบของการเยียวยาฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเนี่ยแต่เดิมเราใช้เงินทดลองราชการใช้งบกลางนะครับแล้วใช้เงินของท้องถิ่นมาจ่ายนะครับรูปแบบเดิมแบบนี้เนี่ยเนื่องจากปีงบประมาณเดิมเราต้องใช้แบบนี้อยู
1: ่
2: ก็เลยมีการกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านนะครับทีนี้ก็มีการอนุมัติผ่านมติครม.เมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่ามันจะมีเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติประกันภัยพิบัติแห่งชาติคือยกความเสี่ยงของรัฐและพี่น้องประชาชนเนี่ยไปให้บริษัทประกันเหมือนเราซื้อประกันให้
1: ครับ
2: รัฐบาลจ่ายเงินเพียงแค่ 15,500 ล้านบาทได้วงเงินคุ้มครอง 75,000 ล้านบาทในภัยพิบัติประกอบด้วย3อย่างครับอุทกภัยภัยน้ำท่วมนะครับวาตภัยคือลมนะครับรวมถึงฟ้าผ่าเวลาที่เกิดลมแล้วก็แผ่นดินไหวรวมถึงสึนามิ
1: ครับ
2: 3ภัยเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติก็ได้รับการคุ้มครองทันทีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม
1: หมายความว่าที่เกิดเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้
2: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันที่30นะครับคือวันที่30ได้ให้จิสด้าคือที่ดูแลเรื่องดาวเทียมของประเทศไทยเนี่ยถ่ายภาพดาวเทียมพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ประกาศภัยพิบัติแล้วก็ไม่มีข้อมูลจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติ
1: ครับ
2: หลังเที่ยงคืนมาถ้าน้ำขึ้นตรงไหนที่ไม่ได้อยู่ขอบเขตเดิมถือว่าเข้ากับโครงการนี้ทันที1ตุลาคมพื้นที่ที่น้ำท่วมใหม่นะครับก็จะได้เข้ากับโครงการนี
1: ้
2: นะครับสิ่งที่จะได้นะครับคือว่าเยียวยาเบื้องต้นจากเดิมที่ระบบเดิมได้ 9,000 บาทก็เป็น 10,000 บาทถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของวาตภัยเรื่องของลมเนี่ยจากเดิมไม่ได้เลยก็ได้เยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท
1: ครับ
2: ถ้าเกิดเป็นสึนามิหรือแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้น 5,000 บาทจะเดินไม่ได้เลยแล้วก้อนที่2คือเป็นการซ่อมแซมบ้าน
1: ครับ
2: ซ่อมแซมบ้านจากเดิมเนี่ยมีวงเงินอยู่ไม่เกิน 88,000 บาทก็เพิ่มวงเงินไปนะครับก็เป็น 90,000 หรือ 95,000 บาทนะครับอีกอย่างนึงที่สําคัญสําหรับเรื่องนี้นะครับน้ําล้อมในกรุงเทพหรือพื้นที่หลายๆพื้นที
1: ่มี
2: ตึกสูงอยู่ชั้น2ชั้น3น้ําไม่เข้า
1: ครับ
2: คิดว่าไม่เสียหายใช่มั้ยแต่ว่าไปไหนไม่ได้
1: ครับ
2: ในการประกันเนี้ยก็ให้ครับว่าถ้ามีน้ําล้อมแล้วก็เกิน7วันให้เงินชดเชย 10,000 บาทแล้วก็ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็มีคุ้มครองชีวิตอยู่2ล้านบาท
1: ครับ
2: การประกันนี้ก็ทําปีต่อปีทําทุกปีและที่สําคัญคือถ้าเกิดเหตุบางครั้งเนี่ยปีนึงเกิดหลายครั้งนะครับก็จะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับ
1: ครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ย ต่ไม่ใช่มาตรการเดียวใช่ไหมครับมีเรื่องอื่นอีกที ่รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือใช่ไหมครับ
2: ครับก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจคือว่าเงินเยียวยาเนี่ยเงินเยียวยาที่ได้ 5,000 9,000 เงินซ่อมแซมบ้านไม่กี่พันเนี่ยบางทีก็ดูเหมือนจะน้อยเกินไป
1: ร
2: ัฐบาลก็ได้เตรียมแพ็คเกจกระทรวงการคลังก็เตรียมแพ็คเกจมาครับว่าจะมีมาตรการนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายถ้าเกิดว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะมีเงินกู้ให้ดอกเบี้ยพิเศษหรือไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็มีการบางรายการหรือบางธนาคารให้ปลอดชำระงวด3เดือนแรกนะครับมีประชาชนที่ผลกระทบจากการหารายได้ก็จะมีเรื่องของการพักชำระหนี้ประนอมหนี้ด้วยนะขยายเวลาหนี้เรื่องของการขาดสภาพคล่องก็จะมีธนาคารมาเติมสภาพคล่องให้นะครับมีภาคธุรกิจที่รับผลกระทบก็จะมีธนาคารมาให้วงเงินสินเชื่อพิเศษนะครับรวม

0: ิทธิ์ครับแต่ว่าในรับสิทธิ์ก้อนแรกคือเยียวยาเบื้องต้นแต่ก้อนสองที่เป็นการซ่อมแซมบ้านเนี่ยจะได้ของเจ้าของบ้านเท่านั้น
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็ส่งข้อเสนอแนะส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางพอดแคสต์รวมถึงช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น FacebookX YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

5จุดตายสำหรับการทำพินัยกรรมที่หากว่าผิดพลาดตรงนี้ไปแล้วจะทำให้พินัยกรรมของเรากลายเป็นเศษกระดาษมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าหากว่าเราอยากจะทำพินัยกรรมเองจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่ต้องระวังที่สุดค่ะจุดแรกเลยนะคะคือจุดที่สำคัญที่สุดแต่หลายคนมองข้ามไปก็คือวันที่ที่ทำพินัยกรรมค่ะเพราะว่าวันที่ที่ทำพินัยกรรมเนี่ยหลายท่านเลยนะคะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่ได้ลงวันที่เพราะว่าก็เหมือนเขียนไว้ค่ะเฉยๆว่าต้องการมอบอะไรให้ใครแต่ลืมทำวันที่วันที่ในการทำพินัยกรรมนั้นเป็นวันที่สำคัญที่สุดเพราะว่ากฎหมายต้องการที่จะรู้ว่าผู้ทำพินัยกรรมนั้นทำพินัยกรรมในวันที่เท่าไหร่แล้วในวันที่ทำพินัยกรรมนั้นน่ะผู้ทำพินัยกรรมยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่จริงหรือไม่ดังนั้นหากพินัยกรรมฉบับใดไม่มีวันที่ที่ทำพินัยกรรมพินัยกรรมฉบับนั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะจุดตายที่สองที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือในเรื่องของพยานในพินัยกรรมค่ะถ้าสมมติว่าเราทำพินัยกรรมในแบบที่ทำเป็นหนังสือก็คือพินัยกรรมที่ให้มีการใช้พิมพ์หรือมีคนอื่นเขียนให้พินัยกรรมนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับจะต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย2คนซึ่งหากพินัยกรรมฉบับใดที่ทำแบบเป็นหนังสือแล้วกฎหมายบังคับ

ว่าต้องมีพยานสองคนแล้วเราไม่มีพยานเลยหรือมีไม่ครบถ้วนหรือว่ามีครบสองคนแต่หนึ่งในสองคนหรือทั้งสองคนนั้นน่ะเกิดมีปัญหาเรื่องความสามารถยกตัวอย่างเช่นหนึ่งในสองคนนั้นเป็นคนวิกลจริตก็ทำให้บุคคลที่เป็นพยานในพินัยกรรมที่ไม่ครบถ้วนนั้นหรือครบถ้วนแต่ว่าขาดคุณสมบัติพวกนี้เท่ากับพินัยกรรมฉบับนั้นไม่มีพยานค่ะพินัยกรรมฉบับนั้นก็จะเสียไปนะคะจุดตายจุดที่3ค่ะจุดนี้เจอบ่อยมากค่ะก็คือว่าเราเนี่ยรักมากสมมุติว่าเราเนี่ยรักคนนี้มากเลยเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับมรดกของเราเรากลัวเขาจะไม่ได้เราก็เลยไปเอาคนที่จะรับมรดกของเราตามพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนี้ค่ะกฎหมายห้ามเลยนะคะถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกในพินัยกรรมเข้ามาเซ็นเป็นพยานในพินัยกรรมฉบับนั้นเมื่อไหร่พินัยกรรมในส่วนนั้นถือว่าเสียไปจุดตายจุดที่4ค่ะก็คือว่ากรณีที่เราทำพินัยกรรมแล้วอะค่ะบางทีพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะหรือว่าเขียนแล้วตอนจะลงชื่อเนี่ยมาเห็นว่าเอ้ยเราอยากจะแก้มีความผิดนิดหน่อยเราคิดว่านิดๆหน่อยๆไม่อยากทำใหม่เราก็ขีดค่าแล้วเราก็เซ็นไปพินัยกรรมใดก็ตามหากจุดใดมีส่วนที่จะต้องตกเติมแก้ไขมีการขีดค่าอย่าลืมเซ็นกำกับตรงจุดนั้นไว้ด้วยนะคะและจุดตายสุดท้ายนะคะก็คือจุดตายที่5ค่ะก็คือสภาพจิตใจของผู้ทำค่ะโดยหลักนะคะคร่าวๆเวลาเราทำพินัยกรรมเนี่ยเราก็จะเขียนว่าทำที่ไหนทำวันที่เท่าไหร่ตัวเราคือใครและอย่าลืมใส่ข้อความไปสักนิดนึงนะคะว่าขณะทำพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีทุกประการหากพินัยกรรมฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนเราทำพินัยกรรมนะเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พินัยกรรมก็ใช้ได้ค่ะแล้วถ้าถามว่าเอ้าแล้วทำผิดไปแล้วทำยังไงดีล่ะดูรายการแล้วกลับไปดูพินัยกรรมที่บ้านเอ้าทำผิดไปแล้วทำยังไงอีกเราแก้ไขยังไงตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะแม้พินัยกรรมเราจะทำผิดพลาดเราทำใหม่ค่ะฉบับเดิมแก้ไขไม่ต้องกลับไปแก้ไขฉบับเดิมนะคะฉีกทิ้งขีดค่ายกเลิกไปเลยค่ะแล้วทำฉบับใหม่ทำวันที่ให้อัปเดตแล้วทำให้ถูกต้องพินัยกรรมฉบับใหม่ก็ยังใช้ได้ค่ะอย่ารอนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยพินัยกรรมแก้ไขได้เสมอแต่ถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วอันนี้แหละค่ะแก้ไขไม่ได้แล้วแม้กระทั่งว่าพนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งท่านผู้พิพากษาก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้อีกต่อไปถ้าหากว่ามีปัญหาข้อกฎหมายใดๆและอยากปรึกษานะคะสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศใกล้บ้านท่านยินดีให้คำปรึกษาเสมอหรือโทรที่สายด่วนได้นะคะ1157อัยการคุ้มครองสิทธิช่วยท่านได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันนี้นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับการขอรับบุตรบุญธรรมครับผมการขอรับบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายครับมันจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ครับผม1ก็คือผู้ที่จะขอรับบุคคลอื่นเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยต้องอายุ25ปีบริบูรณ์ครับผมและก็ต้องมีอายุห่างกับผู้ที่จะขอเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีครับผมแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์อีกหลักเกณฑ์นึงในกรณีที่ปิดาหรือมารดาหรือปิดาและมารดาของเด็กนะครับที่จดทะเบียนสมรสกันต้องให้ความยินยอมครับที่จะให้บุคคลคนนึงมาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับการรับบุตรบุญธรรมผู้เยาว์ครับต้องมีการทดลองเลี้ยงครับแล้วก็อย่างน้อยไม่น้อยกว่า6เดือนครับผมอันนี้จะเป็นคณะกรรมการจากพม.ครับที่เขาจะเป็นคนดูแลในหลักเกณฑ์และวิธีการตรงนี้ส่วนมันจะมีข้อยกเว้นครับข้อยกเว้นบุคคลที่ไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงก็คือบุคคลที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาพี่น้องร่วมปิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันปู่ย่าตาทวดลุงป้าน้าอาหรือที่เราเรียกกันว่าญาตินะครับบุคคลเหล่านี้จะไม่ต้องมีการทดลองเลี้ยงนะครับก็สามารถขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับบุญธรรมได้เลยครับผมส่วนในกรณีของน้องที่จะเป็นบุตรบุญธรรมหากน้องอายุไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปสามารถให้น้องมาให้ความยินยอมได้ครับผมทำไมถึงต้องมีการห่างกันอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปและก็ต้องห่างกับผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม15ปีตรงนี้ครับเพราะเผื่อบางเคสนะครับจะมีกรณีที่ว่ามีคนไปเจอเด็กหน้าตาดีคนนึงหรือเห็นว่าพ่อแม่เขามีทรัพย์สินที่จะพอสามารถนำมาเป็นของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ครับอันนี้ครับไม่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับผมอันนี้คือวิธีการจริงๆตามกฎหมายแล้วครับผู้ที่ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรมครับผมแต่ในกรณีของบุตรบุญธรรมเองมีสิทธิ์เสมือนกับทายาทชั้น1หรือทายาทชั้นผู้สืบสันดานนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ1627ประกอบ1629ครับผมที่มีสิทธิ์เสมือนทายาทชั้นบุตรกรณีอย่างเช่นนาย A นะครับรับนาย B เป็นบุตรบุญธรรมครับผมต่อมานาย A ได้เสียชีวิตลงถูกมั้ยครับนาย B ก็มีสิทธิ์ในฐานะเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบายมาข้างต้นก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกของนาย A แต่ส่วนอย่างไรก็ตามนาย A ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย B ผู้เป็นบุตรบุญธรรมครับอันนี้กฎหมายก็ว่ากันอย่างนี้ครับแล้วส่วนตรงนี้ครับไม่ต้องห่วงครับนาย B เมื่อเป็นบุตรบุญธรรมของนาย A แล้วก็ไม่เสื่อมเสียสิทธิ์กับปิดามารดาเดิมที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมตามกฎหมายครับผม

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ในปัจจุบันพบว่ามีคนไทยจำนวนหลายรายถูกแก๊งค้ามนุษย์หลอกให้ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่มาเกิดขึ้นจากการหลอกลวงใช้กำลังบังคับหรือใช้วิธีการไม่เป็นธรรมในการให้พวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาไม่ได้เลือกเองตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในส่วนของบริเวณแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางผ่านบริเวณแนวชายแดนเพื่อไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีทั้งผู้ที่เดินทางไปโดยสมัครใจและผู้ที่ถูกหลอกลวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนภัยถึงกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ไปทำงานในองค์กรอาชญากรรมบริเวณแนวชายแดนดังนี้การเสนอเงินเดือนที่สูงผิดปกติไม่ต้องมีประสบการณ์หรือคุณวุฒิการศึกษาต้องจ่ายเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าต้องจ่ายค่าดำเนินการเช่นค่าตั๋วเดินทางค่าวีซ่าหรือค่าประกันงานก่อนพร้อมใช้ข้ออ้างว่าจะได้เงินคืนเมื่อเริ่มงานรีวิวประสบการณ์ปลอมในการลงรับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทำให้ดูเร่งด่วนที่ดูเป็นโอกาสพิเศษที่ต้องรีบตัดสินใจทันทีพร้อมกับการกดดันเหยื่อให้รีบตัดสินใจโดยไม่มีเวลาคิดหลอกว่าทำงานคาสิโนหรือสถานบันเทิงอ้างว่าเป็นงานในคาสิโนหรือสถานบันเทิงที่ถูกกฎหมายแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงให้เดินทางไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านเพราะท่านอาจจะถูกบังคับให้กระทำความผิดและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ทางนี้หากท่านพบเบาะแสการหลอกลวงให้เดินทางไปทำงานหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: อย่าฉวยโอกาสบนความทุกข์ของผู้อื่นการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบภัยไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันคือการซ้ำเติมเพื่อนมนุษย์ที่กฎหมายกำหนดโทษไว้หนักเป็นพิเศษมาเจาะลึกข้อกฎหมายที่ผู้ประสบภัยต้องทราบและบทลงโทษที่หัวขโมยต้องรู้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ลักทรัพย์ในช่วงภัยพิบัติผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะคะทางภาคใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมาจากอุทกภัยนะคะซึ่งเป็นเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะในกรณีนี้ก็จะมีคำถามนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปหยิบเอาของกินหรือว่าของใช้ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อหรือว่าที่พบตามจุดต่างๆนี้นะคะสามารถจะทำได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้นะคะก็ไม่ได้ให้อำนาจนะคะประชาชนนะคะในการที่จะเข้าไปหยิบหรือว่าเข้าไปเอาทรัพย์สินนะคะจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านต่างๆนะคะเพราะว่าถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังเป็นของเจ้าของร้านอยู่นะคะซึ่งในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้เหตุระเบิดหรือว่าเหตุอุทกภัยนะคะในกรณีนี้ผู้กระทำนะคะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นมากกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกรณีของลักทรัพย์ทั่วไปนะคะก็คือโดยลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายจะบัญญัติทั่วไปว่าจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ในกรณีที่มีการลักทรัพย์ในเหตุภัยพิบัติต่างๆนะคะกฎหมายได้บัญญัติโทษที่สูงขึ้นนะคะโดยระวางโทษจำคุกนะคะตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่าในความผิดในการลักทรัพย์ในเหตุฉกรรจ์ก็คือลักทรัพย์ในเหตุที่มีภัยพิบัติเนี่ยกฎหมายระวางโทษขั้นต่ำไปเลยนะคะว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีส่วนในกรณีลักทรัพย์ทั่วไปนะคะกฎหมายไม่ได้ระวางโทษขั้นต่ำไว้นะคะก็คือสามารถจะลงโทษขั้นต่ำเพียงใดก็ได้นะคะกรณีลักทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัตินะคะกฎหมายก็มีขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติดังกล่าวนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยก็มีประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติแล้วกฎหมายก็เลยบัญญัติไว้นะคะว่าหากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์เนี่ยผู้กระทำอะค่ะก็เสมือนกับเป็นการซ้ำเติมนะคะผู้ที่ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆแล้วเป็นการซ้ำเติมให้เขายิ่งได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยกำหนดโทษที่สูงขึ้นไว้มากกว่าการกระทำความผิดลักทรัพย์ในเหตุปกติทั่วไปนะคะซึ่งอัตราโทษที่ระวังไว้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าให้จำคุกตั้งแต่1ปีเป็นต้นไปเลยนะคะดังนั้นก็ฝากนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันนะคะไม่กระทำความผิดซ้ำเพื่อเป็นการซ้ำเติมให้ผู้ประสบภัยพิบัติต้องได้รับความเดือดร้อนซ้ำเติมอีกครั้งค่ะ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยระบุว่าขอให้ประชาชนระวังรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นปปง.หลอกให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนโดยอาจพบเจอจากวิธีการดังต่อไปนี้ส่ง SMS หรือข้อความในไลน์ว่าปปง.แจ้งสิทธิ์เงินคืนพร้อมส่งลิงก์ปลอมโทรศัพท์แนะนำตัวอ้างเป็นเจ้าหน้าที่อ้างเลขคดีหรือเลขอ้างอิงปลอมเร่งรัดให้รีบทำภายในเวลาที่กำหนดหากเผลอกดลิงก์จะไปยังหน้าเว็บลงทะเบียนที่มีหน้าตาคล้ายกับเว็บไซต์ของหน่วยงานจริงหลอกให้กรอกข้อมูลเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีและขอรหัส OTP หรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบสิทธิ์โดยประชาชนสามารถป้องกันได้นะคะโดยอย่ากดลิงก์และอย่าแอดไลน์ที่ไม่รู้จักอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะเลขบัตรเครดิตเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือ OTP ถ้าเผลอกรอกข้อมูลไปแล้วให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านแอปธนาคารหรืออีเมลและรีบติดต่อกับธนาคารทันทีเพื่อเช็คความผิดปกติและเก็บหลักฐานโดยการแคปหน้าจอข้อความลิงก์เบอร์โทรหรือ ID ไลน์ไว้ใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ย้ำว่าหน่วยงานรัฐจะไม่มีการส่งลิงก์ให้ประชาชนกรอกข้อมูลสำคัญและจะไม่ขอ OTP รหัสผ่านหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันทางแชทหรือทางโทรศัพท์โดยเด็ดขาดค่ะทั้งนี้หากพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมหรือน่าสงสัยว่าอาจเป็นกลุ่มมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนทางออนไลน์หรือหากตกเป็นผู้เสียหายถูกหลอกลวงออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441หรือแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.thตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระดับประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพ
9: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอลลุ่มของรัฐบาลและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกันกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมหรือศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพสำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์มีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้ปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้าซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระดมเครื่องมือบุคลากรและเครื่องสูบน้ำจัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่โดยเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์และบรรเทาผลกระทบน้ำท่วมขังนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดระบบติดตามและช่วยเหลือ4กลุ่มพื้นที่ได้แก่ภาคตะวันออกลุ่มน้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลและลุ่มน้ำแม่กลองโดยจัดให้มีการแถลงและถ่ายทอดสดสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 9:00 น.จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งประตูระบายน้ำพนารายบริหารจัดการคลองและสถานีสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำหรืออ่าวไทยและประสานกรุงเทพมหานครในพื้นที่รอยต่อเพื่อเร่งระบายน้ำและลดน้ำท่วมขังโดยได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 1,914 เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ 7 เครื่องและรถขุดตีนตะขาบ 2 คันพร้อมสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยสามารถใช้ภาพรวมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงลุยน้ำไปถ่ายภาพขณะน้ำท่วม
10: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยแนวทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทางนี้คปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะเร่งจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oic connect ตลอดจนสายด่วนคปภ1186บริการตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสถาปมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

ัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าครับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะ FM Stereo Multiplex 95 MHz นะจ๊ะคุณผู้ฟังเฮาออกอากาศนะจ๊ะในรัศมีระยะ40กิโลเมตรทางอากาศนะจ๊ะก็ครอบคลุมพื้นที่8อำเภอของจังหวัดละปูนอำเภอเมืองอำเภอบ้านที่แม่ทาป่าซางบ้านฮงเวียงหนองล่องแล้วก็บางพื้นที่ของตังลี้ตังต้งหัวจ้างนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟัง FM 95ได้ชัดเจนนะเจ้าบางส่วนของตังเชียงใหม่เนาะอย่างอำเภอเมืองเชียงใหม่สันป่าตองหางดงแม่วางสารปีนะเจ้าสันกำแพงสันทรายดอยสะเก็ดแม่ออนเป็นต้นนะครับสัญญาณ FM 95ได้แน่นอนนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารติด

รายการนี้รายการนี้อีนะเจ้าติดตามดีเจออยอยู่เนี่ยฟังดีเจออยอยู่อีนะใครฟังดีเจออยออกอากาศรายการอีนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังผ่านคลื่น FM 95ได้โดยตรงแล้วก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้โดยตรงเช่นเดียวกันและเจ้าสามารถที่จะรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา NBT Plusนะเจ้า NBT Plus ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะเจ้าน้ออ่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะเจ้ายังคงย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมนะเจ้าสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าระยะนี้ยังคงมีความปัญหามีความชื้นเนาะซึ่งมีโอกาสในการที่จะเกิดฝนตกชุกแล้วก็ฝนฟ้าคะนองได้เกือบทุกวันนะเจ้าโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้วันถึงวันที่5ที่6เนี่ยพยากรณ์อากาศยังคงคาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีปริมาณฝนตกประมาณร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเน้นย้ำพี่น้องประชาชนนะเจ้าติดตามการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะเจ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182หรือเว็บไซต์ www.tmd.go.th เนาะหรือตรวจสอบสภาพอากาศทางแอปพลิเคชันนะเจ้าหรือทางวิทยุแห่งประเทศไทยละปูนเฮาก็ได้นะเจ้าดีเจผู้จัดรายการแต่ละท่านก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารซึ่งในส่วนของการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศนี่ก็ย้ำเตือนกันทุกวันอยู่แล้วนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95อยู่ด้วยกันกับดีเจ

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสบายสบายอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะดูแลคุณผู้ฟังอุจจารประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนนะจ๊ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเนาะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้คือเหมาะมากสำหรับการปลูกผักนะจ๊ะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกอะอย่างไปนี่ดีจ๊ะว่าติดกุยางแน่นอน เพราะว่าเข้าหน้าฝนนี่แล้วนะจ๊ะช่วงหน้าฮ้อนช่วงหน้าแล้งเนาะเวลาฝนบ่ตกนี่นะหดน้ำต้อใดหญ้าก็ตึงบ่ปงบ่เขียวพืชผักส่วนครัวอย่างปลูกยากนะจ๊ะแต่พอน้ำฝนเนี่ยก็ถึงว่าเป็นน้ำทิพย์จากเทวดาแต่นะจ๊ะลงเม็ดมาสักน้อยนึงเนี่ยโอ้โหเขียวชอุ่มเลยทีเดียวอยากจะคืออากาศบริสุทธิ์นะจ๊ะอยากจะคืออากาศนั้นสดชื่นแบบนี้ไปตลอดเนาะก็ถึงช่วงที่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 น่ะโอ้บ่ม่วนบ่งั้นถ้าเดินนะเจ้าแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เราสามารถดูแลนะเจ้าสิ่งแวดล้อมเนาะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ให้อากาศบริสุทธิ์กับเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะเจ้าทีนี้ช่วงนี้ประชาสัมพันธ์นะเจ้ากิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนนะเจ้าซึ่งทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้านำโดยท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนภรรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าก็ร่วมกันกับสมาชิกแล้วก็ภาคีเครือข่ายเจ้าเพื่อนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569ในโครงการได้ชื่อว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองควบคู่กับการขยายผลในโครงการได้ชื่อว่าทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะเจ้าตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะเจ้าเพื่อมุ่งสร้างรายได้ลดรายจ่ายและก่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เจ้าแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปูนเนาะเปิ้นก็ร่วมกันลงพื้นที่ต้นแบบแล้วก็รณรงค์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะเจ้าได้เอาพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณรอบบ้านหรือพื้นที่สาธารณะในชุมชนเนี่ยเอามาแปลงเป็นแปลงพักสวนครัวเอามาปลูกพืชผักผลไม้กินได้นะจ๊ะเพื่อเป็นคลังอาหารที่ปลอดภัยประจำครัวเรือน2แนวทางหลักๆที่เปิ้นรณรงค์กันนะจ๊ะโครงการแรกคือโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในระดับครัวเรือนส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวที่จำเป็นแล้วก็ใหญ่เร็วอย่างเช่นพวกพริกพริกขี้หนูเนาะกะเพราโหระพามะเขือเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆที่จะช่วยให้ทุกบ้านมีผักสดสะอาดปลอดสารพิษไว้บริโภคโดยบ่ต้องซื้อหาอันนี้สามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะเจ้าแถมโครงการหนึ่งเจ้าโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นการขยายผลสู่พื้นที่สาธารณะและสองข้างทางในชุมชนเนาะในชุมชนบ้านเฮาเนี่ยช่วยกันพัฒนาช่วยกันปรับพื้นที่สาธารณะปลูกไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นที่กินได้บาม่วงบานุนบานนาวเอียนะเจ้าอย่างที่ปลูกได้ก็ช่วยกันปลูกคนในชุมชนก็สามารถไปเก็บไปเอามาบริโภคได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้สร้างความฮักความสามัคคีในท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนั้นก็เชิญชวนนะเจ้าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปูนเฮาทุกครัวเรือนนะเจ้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเก่าและครอบครัวเจ้าเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมง่ายๆในบ้านปลูกผักคนละไม้คนละมือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนพื้นที่ว่างหลังบ้านหรือในกระถางน้อยๆเนี่ยเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดลำปูนสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขปลอดภัยและก็พึ่งพาตัวเก่าได้เนาะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนกันในช่วงของรายการช่วงนี้ไว้ตัวละกันนะเจ้าการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน
กับโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วก็โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันสองโครงการนี้จะตั้งกันก็คือบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองคือปลูกบ้านไผ่บ้านมันนะจ๊ะแต่ทางนี้มีผลผู้คนรักกันเนี่ยอันนี้เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะจ๊ะกรมสมเด็จพระเทพเนาะตีมุ่งที่จะสร้างรายได้ลดรายจ่ายนะจ๊ะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนก็ขยายผลการปลูกบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเนี่ยขยายไปสู่พื้นที่สาธารณะสองข้างทางในชุมชนในหมู่บ้านปลูกบาม่วงบาแนวเนี่ยนะจ๊ะบานมบานุนเนาะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บกลิ่นผลมันได้เนี่ยจะแบ่งปันกันในชุมชนได้เนาะอันนี้ก็เป็นแฮมโครงการหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์นะจ๊ะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนนะจ๊ะเนาะตามแนวทางที่ประชาสัมพันธ์ในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันเจ้า

M95 นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะก็เวลาก็ผ่านไปเร็วนะจ๊ะคุณผู้ฟังจ๊ะป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บโอ้ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีตัวนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ดีเจออยนำรายการลาทุกท่านเพียงแต่อีก่อนแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะขอบคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลย้ำถึงมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพิ่มวงเงินเยียวยาน้ำท่วมและการดำเนินชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาท
5: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมถึงแผ่นดินไหวและสึนามิเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับอุทกภัยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถเดินทางหรือดำเนินชีวิตตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกิน7วันจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาทชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่26จังหวัดกระทบประชาชนกว่า3ล้านคนเร่งให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดรวม162อำเภอ1254ตำบล9219หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,175,292 ครัวเรือนประชาชน 3,244,091 คน ทางนี้ปภ.ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกรมเจ้าท่าออกประกาศฉบับที่223/2569แจ้งเตือนนายเรือผู้ควบคุมเรือและชาวเรือในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้สืบเนื่องจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือกับผู้ควบคุมเรือตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางก่อนออกเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรเพิ่มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงวันดังกล่าวพร้อมขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิดเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: สูงวัยใจ
0: ใจ
1: เก
0: เก
1: ิ
0: ิน น
1: ร
0: ร
1: ้อ
0: ้อ
1: ย
0: ย
1: จ
0: นะ
1: ้า
0: เจ้าวันนี้มาสองคนครูวิไลนะเจ้าสวัส
1: จ
0: ดี
1: ้า
0: เจ้าคุณครูวิไล
1: สวัสดีเจ้าคุณหมอตู
0: เจ้าวันนี้หมอตูกับครูวิไลมาดําเนินรายการนะเจ้าสูง
1: จ
0: วั
1: ้าย
0: ใจเกินร้อยนะเจ้า
1: จ้า
0: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95เมกะเฮิรตซ์จังหวัดลำปูนของกรมประชาสัมพันธ์เนาะนะจ๊ะสนับสนุนรายการโดยสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปูนนะจ๊ะภายใต้สมาคมใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯเนาะสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของเฮานะเจ้าเนาะในรายการของเฮานะเจ้าเฮาจะนำเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าว่าไปทำอะไรที่ไหนเน
1: า
0: ะจะได้ส่งข่าวไปสู่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุทั่วทั้งจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้
1: เคีย
0: งนะเจ้าเนาะเพราะว่าแล้ววันนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเอิ้นกันเข้ามาเน
1: า
0: ะว่าอยากจะฟังเพลงนั้นเพลงนี้แล้วก็ชื่นชมในรายการนะเจ้าบอกว่ารายการของเฮามีสาระดีนะเจ้าแล้วก็ฟังแล้วก็ม่วนนะเจ้าติดใจเนาะก็ฟังตลอดนะเจ้าแล้วก็บอกเชิญชวนเจ้าหมู่ผู้สูงอายุด้วยกันนะเจ้าฟังเนาะก็ข้าเจ้าก็ขอแสดงความยินดีเนาะกับทุกท่านว่าที่เฮาได้มาทำรายการเนี่ยถูกใจคุณผู้ฟังเนาะ
1: เจ้า
0: ให้ที่พบปะกันตามงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการประชุมจะเป็นการอบรมหรือว่าตามกาดตามลีตามวัดตามวานะเจ้าก็เอิ้นกันเข้ามาเจ้าว่ามาอกอากาศเนาะมาฮือความฮู้กับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าก็ขอขอบคุณนักๆนะเจ้าตีได้ชมมานะเจ้าแต่เฮาก็ยินดีรับคําติเนอร์ถ้ามีอะหยังติบ่ดีก็ฮือติกันเข้ามาเน
1: า
0: ะวันนี้เฮาเปิดสายหน้าใหม่นะเจ้าเพราะว่าเฮามาจัดสด
1: จะบอกเบอร์แล้วจะบอกเบอร์แล้วนะ
0: บอกเลย
1: 053525566เจ้า053 525566นะเจ้าม
0: ีข้อคำถามมีข้อติชมหรือว่าข้อเสนอเนี่ยอย่างก็เอิ้นกันเข้ามาหรือว่าอยากจะฟังเพลงม่วนๆในรายการนะเจ้าแต่วันนี้จองมาแล้วเนอะลุงยุทธกับลุงวอนนะเจ้า

0: ถ้ามีอย่างเฮาก็ได้ช่วยเหลือกันว่าเออมีหยังพ้องบ่มีหยังอันน่ะก็คือได้แนะนําได้เสนอแนะเต้าที่เฮาพอจะทําได้กันเนาะเจ้า
1: สำหรับอำเภอเมืองนี่มีอยู่10ตี
0: อ
1: ำเภอเมืองนี่มีอยู่10ตีนะเจ้าก็ตั้งเหนือก็จะมีตั้งบ่เคยแจ้เมืองง่าหนองจังคืนหิมปิงต้นทงนะเจ้าเน
0: า
1: ะแล้วก็4ทรงเมืองนะแล้วก็บ้านวังตองนะเจ้าจะมีทั้งระดับตำบลและก็ระดับหมู่บ้านนะเจ
0: ้
1: าตามภาคตั้งใต้นี่ก็มีทั้งเมืองจี้หนองน้ำนะเจ้าแล้วตะวันออกก็มีทั้งสีบัวบานอีนะเจ้าเนาะก็รวมแล้วก็ประมาณ10ตีของอำเภอเมืองนะเจ้า
0: ไปสบายสบายอยู่เน
1: า
0: ะ
1: สบายแต่อีฉาต่างกันป่าสางนะ
0: กันขนาด
1: คือคักเป็นอะไรก็เป็นสาวเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้สาว
1: เป็นสาว30ปุ๊เนาะ
0: 30ปุ๊นะก็อาการระดับตำบลนี่เฮาก็เฮาสิ้นสุดภายในเดือน
1: ตุลา
0: ตุลานี่เนาะเจ้าตุลาทีนี้เฮาก็จะมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการอบรมเนาะเจ้าเฮาความรู้แก่สมาชิกผู้สูงอายุทั้งจังหวัดลำปูนเนี่ยเจ้าก็คือเมื่อวันที่28นี้เนาะเฮาก็จะเฮาได้อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสูงวัยอย่างสง่ารู้สิทธิ์กฎหมายรู้ทันภัยออนไลน์นะเจ้าร
1: ู้สิทธิ์รู้กฎหมาย
0: รู้ทันภัย
1: รู้ทันภัยออนไลน์
0: จ้ะ
1: พอดีครูวิไลใจฮอด
0: รู้ทันภัยออนไลน์เจ้าโอ้ม่วนเนอะ
1: ม่วนแก
0: ม่วนสนุ
1: กสนาน
0: เปิ้นอันพิธีกรเปิ้นเก่งเหรอพิธีกรเปิ้นเก่งมาถึงว่า
1: เป็นพิธีกรนะ
0: หมอหมอตุ้ยแล้วก็เจ้าหน้าที่
1: วิทยากรจากสำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนและก็หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดลำพูนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
0: นะเจ้า
1: หัวหน้านกเนาะมาเป็นวิทยากร
0: ม่วนจะบ้านสมาชิกได้มีส่วนร่วมนะเจ้าม่วน
1: เปิ้นบอกว่าจะได้ก
0: ็
1: เปิ้นว่าจะได้ก็ให้เวลาเขาได้ห้ามโทรศัพท์สายแปลกๆเน
0: า
1: ะต
0: ี
1: มันหัวใจของลูกของหลานนี่นะคือหยุดตั้งสติก่
0: อ
1: นแล้วก็หยุดก่อนหยุดฟังมันอู้ไปนะ
0: ฟัง
1: มันก่อน
0: ฮะ
1: เสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่างที่เจ้าเคยบอกไปแต่ก็เนาะเจ้าว่าตอนที่เจ้ามาทำรายการใหม่ๆเจ้าบอกว่าถ้าอีแนมูเฮานี่นะผู้สูงอยู่นะหูเฮาตึ้มค่อยดีเนาะ
0: อ
1: ย่างอื่นนี่นะมันย่อนยานเรือก็หูอันเดียวมันตึงก็เลยก็บอกว่าถ้าจะนั่นเท่าก็แปลงหูตึงไว้นะหูมันตึงไว้คือฮะโอ้กะอีดอกฟังก่อนนี่คือยุดฟังตั้งสติเนาะเสร็จแล้วเขาก็มากึดว่าเอ๊ะมันจะแม่นว่าจ๊ะเป็นไปได้ก่อนเนาะเออเสร็จแล้วก็ปิดมือถือไปถาม ถามคนใกล้ๆเคียง
0: ร้าน
1: ก่อนถามลูกถามร้านถามคนใกล้เคียงเน
0: า
1: ะแล้วก็เนาะแล้วถึงจะทำอะไรต่อ
0: ใช่
1: เจ้าเนาะเนี่ยก็จะทำเพื่อหมู่เฮาผู้สูงอายุเนี่ยปลอดภัยจากภัยออนไลน์เนาะภัยออนไลน์นี่มันเป็นจะได้เนาะมันทำเพื่อหมู่เฮาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการบำนาญเนี่ยดูสตางค์เ
0: นอะมันบัญชีมีอะเนาะ
1: ต้องมีสตางค์
0: มีสตางค์
1: มีสตางค์ในบัญชีแล้วจะถูกดูดตังค์แล้วก็มูเป็นอีป่ออีแม่ที่ลูกไปเฮียนตามมหาวิทยาลัยหรือว่าตามโรงเรียนที่ในต่างจังหวัดเนี่ยเนาะจะโดนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะจะจุพงว่าโดนรถตามรถโจร
0: ว่ามาเดี๋ยวนี้ถึงไหนล่ะเอ๋หรอคุยอะไรเจอเนาะ
1: คุยอะไรเจอ
0: ถึงไหนล่ะเอ๋เฮาก็แต่งตั้งสติกะว่าอันมาเดี๋ยวนี้ถึงประสางอยู่เนาะท่านใดก็เจ้าก็น้องน่ะก็ที่เพิ่นโดนรถโจรน่ะกะอันนี้เนาะอ๋ออยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลอันอย่างก็ล้านนาโรงพยาบาลล้านนาแล้วก็เดี๋ยวถามหน่อยเกินอันชื่อของน้องอ่ะชื่ออะหยังมันดักไปเฮ้ยมันได
1: ้
0: บ่ฮู้ชื่อกะ
1: มันบ่ฮู้ชื่อ
0: แน
1: ่บางคนมันบอกชื่อผิดก็เราก็วางสายทันทีไม่ต้องพูดต่
0: อ
1: ต้องอู้ต่
0: อเจ้า
1: ต่อไป
0: เจ้าอ๋อลูกมี2รุ่นนะกะ
1: มี2รุ่น
0: เนาะรุ่นที่1เนี่ยที่ตำบลมะกอกเนาะเจ้าเมื่อวันที่28เนาะพอมารุ่นที่2ก็เทศบาลอบรมที่เทศบาลศรีวิชัยนะเจ้าวันที่29ที่ผ่านมาเจ้า
1: เขาจะแบ่งการอบรมออกเป็น2รุ่นเนาะเพราะว่ามันเดินทางไกลผู้สูงอายุเขานี่นะอย่างอันโซนที่1นี่ก็จะ

0: ติเทศบาลบางกอกเมื่อวันที่28เนาะ
1: เจ้า
0: ก็มีอำเภอเมือง
1: อ
0: ำเภอแม่
1: ทา
0: อำเภอป่าซางแล้วก็อำเภอบ้านที
1: ่
0: รวมแล้ว82คนรวมถึงกรรมการสมาพันธ์อันนี้โครงการของสมาพันธ์เน
1: า
0: ะได้รับงบจากกองทุนผู้สูงอายุนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: แล้วก็แฮมทีมหนึ่งก็คือทีมตั้งใต้เน
1: า
0: ะเดินทางสะดวก
1: บ้านโฮ
0: เทศบาลตำบลศรีวิชัยมันจะเป็นศูนย์กลางนะเจ้าทางตรงหัวจ้างก็มาง่ายเวียงหนองล่องก็มาดีบ้านโฮงก็ใกล้หันกำเดียวเน
1: า
0: ะข้ามดอยโตนมากำเดียวนะแล้วก็ลีก็มากันได้นะเจ้าพวกก็มากันครบหมดนะเจ้าทุกตำบลเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าไปมาสะดวกคำนี้เฮาอบรมเฮาแบ่งเป็นโซนเนี่ย
0: เจ้าง่ายเจ้า
1: แล้วก็จะได้
0: พ่อฮู้สึกว่าผู้เข้ารับการอบรมมาครบเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: าครบทั่วมาครบทั่วแล้วก็เดินเพิ่นบ่เดินทางได้สะดวกนะเจ้า
1: เฮาก็ได้ไปเยี่ยมไปเยือนกันได้ทั่วถึง
0: เฮาก็ในฐานะคณะกรรมการเน
1: า
0: ะก็พยายามหาโครงการเนา
1: ะ
0: หางบประมาณ
1: เจ้าม
0: าฮือกับสมาชิกของหมู่เฮานะเจ้าได้มาอบรมได้มีความฮู้นะเจ้าม
1: ีความฮู้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวเนาะญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็คนในหมู่บ้านเนาะเจ้า
0: เจ้าแล้วถ้าเป็นประธานชมรมเนาะเจ้าถ้ามาอบรมตัวก็เวลามีประชุมสมาชิกชมรมเนาะก็สามารถไปเล่าสู่เพื่อนกันฟังได้นะเจ้าหรือจะไปของบประมาณจากกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ตอนนี้นะเจ้าทางสปสช.ทุกอปท.เนาะที่เพิ่นมีกองทุนอยู่นะเจ้าก็สามารถเขียนโครงการไปของบประมาณมาอบรมกันในหมู่บ้านในชุมชนได้นะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าม
0: าประชุมกันก็ได้เนาะเจ้า
1: เจ้า
0: เดี๋ยวกัน
1: คราวต่อไปที่จะประชุมก็คือสาขาสมาคมจะได้ประชุมคณะกรรมการเจ้าสาขาจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยในวันที่7ตุลาเจ้าก็ขอให้ที่สถานที่ก็คือเทศบาลตำบลมะกอกประสังนะเจ้า
0: ประชุมคณะกรรมการเนาะ
1: เจ้า
0: ประสานไปเจ้าภาพสัญจร
1: สัญจรเอารวบกับอำเภอในวันนั้นเลยเพื่อมาให้เสียเวลาหลายรอบ
0: ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันสักเพลงตีลุงวอนกับลุงยุทธขอมาเน
1: า
0: ะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: ลุงวอนฟังเลยนะเจ้าลุงยุทธเจ้า
0: ฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เปิดคลื่นมาที่นี่นะเจ้า

0: จบลงไปแล้วนะเจ้าเพลงม่วนๆ
1: ม
0: นะ
1: ่ว
0: เจ
1: น
0: ้า
1: เจ้า
0: อยู่ในรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะ
1: เจ้า
0: เพลงที่จบลงไปนะเจ้าก็ได้รับขอมานะ
2: เจ้า
0: ขอมาจากลุงวอนกับลุงยุทธนะเจ้าภาษีคุณยืนนะเจ้าคงจะถูกใจแต่มันเปลี่ยนเสียงไม่ยิงเนอะ
2: ชอบมันมา
0: จ้าอาจจะแฮมๆกามที่จะเอาหอบประจายก็ได้เนาะเออนะมันมีตึงหอบประจายของมีในเพลงที่มีชื่อว่าฉันรักเธอที่สุดนะเจ้าเนาะแล้วก็ขอแม่เพลงกระเดียวเขาก็จัดให้นะเจ้าเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ต่อไปนะเจ้าข่าวต่อไป
2: ข่าวต่อไปตะกี้อู้ตะกี้เนาะผ่านมาเวลาผ่านมาว่าตั้งเจ้าอนุสาวรีย์เจ้าแม่จ่ามเทวีแล้วก็ผ่านมาตั้งประตูอย่างต้าขามเน
0: า
2: ะก็เริ่มมีการทำวางโคมแล้วเจ้าแขวนโคมไว้แล้วนะเจ้าก็เข้าสู่เทศกาล
0: แขวนโคม
2: นะเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านเนาะที่อยู่ในละปูนหรือจังหวัดใกล้เคียงนะเจ้าก็เป็นฝีมือของ
0: พระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าหรือตู้ลุงของเฮานะเจ้าตู้ลุงของจังหวัดเฮานะเจ้า
2: เปิ้นได้นำเอาโครงการโคมแขวนโคมเนี่ยนะเจ้าตั้งแต่ปี2560มาแล้วเจ้าได้9ปีแล้วเนาะ
0: 9ปี
2: ก็ทำให้ผู้สูงอายุก็ดีคนประชาชนในจังหวัดลำพูนก็ดีได้มีรายได
0: ้
2: นะเจ้าได้กระจายทุกไปทุกอำเภอเจ้าเปิ้นก็จัดสรรปันส่วนไปเนาะว่าอำเภอละเท่าไหร่เอี่ยนะเจ้าเปิ้นก็กระจายไปยังทุกที่ทุกทางเพื่อให้เฮาอ่ะได้มีรายได้กันเจ้าทุกอำเภอนี่ก็ได้นำมาส่งตามกำหนดเจ้า
0: แต่ถ้าในทางหน่วยงานราชการพูดว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร
2: ์เออนั่นแหละก็เลยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ภัยไข้แขวนโคมเขาแล้วได้ไปปุ่นหนาจังจอมตอง
0: เจ้า
2: เออตั้งสันปะตองเปิ้นก็ข้ามน้ำปิงมานะเจ้าเปิ้นมาแขวน
0: มาแ
2: ขวนโคมหรือยังเออหรอเขาก็โอ้ดีใจว่าขนาดนี้เลยกะคือสารพี่กะคือจังหวัดใกล้เคียงอ่ะ
0: เจ้า
2: เปิ้นจะมาแขวนกันเพราะว่าเปิ้นต้องทำทุกปี
0: อ
2: ่ะแขวนแล้วชีวิต
0: มัน
2: หลวงลุ่ม
0: มันสว่าง
2: ลุ่มโลดลุ่มโลดชัดชวาล
0: ชีวิตจะรุ่งโรจน์ชัดชวาล
2: ใช่ใช่จ้ะ
0: มีมาแขวนที่จังหวัดลำพูน
2: ใช่ที่เดียว
0: ที่เดียวแห่งเดียว
2: แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ในประเทศไทยเจ้าที่แขวนนักละเปิ้นมดนะแล้วก็มีทุกที่เน
2: า
0: ะแต่อย่างหน่วยงานราชการมาตีปะกะแขวน
2: เจ้าแขวนเหมือนกันแต่
0: เจ้ากายมาตีที่ว่าการอำเภอเมืองของปะกะแขวน
2: เจ้าแขวนเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
2: แต่ว่าเฮาน่ะ
0: แต่ว่านักที่สุดอยู่ที่วัดพระธาตุ
2: เจ้าโอ้มันเพิ่มเจ้าขยายขัวมงอะเนาะนักแห่งกรรมแพทย์ขยายไปทันสะพานตะขาม
0: เจ้า
2: สะพานทุกที่จะต้องแขวน
0: มุด
2: เนาะไปเจ้าม
0: ันจะสว่างสวัยเน
2: า
0: ะ
2: เจ้างามเนาะถึงฤดูแขวนโคมมาแล้วเนี่ยเทศกาล
0: ลอยกระทงมันก็ม้วนเนาะ
2: ม้วนแต่
0: กันมันคือคักมันคือคัก
2: แล้วก็แห่งข่าวนึงก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เฮาได้รับโครงการจากการทำดอกไม้จันทร์นะเจ้าเพื่อนำถวายเนาะนำถวายแด่พระบรมศพของพระพันปีหลวงนะเจ้าที่เฮาจะเอาไปรวบรวมกันไว้ที่อำเภอเพราะฉะนั้นแต่ละตำบลจะต้องได้รับการไปช่วยกันทั้งผู้สูงอายุและแม่บ้านนะเจ้าเป็นไปร่วม
0: แม่บ้านพ่อบ้าน
2: เจ้า
0: ต้องมาไทยว่างมาช่วยกัน
2: ไปช่วยกันเปิ้นจะขอความร่วมมือมายังผู้สูงอายุยังตำบลน้ำดิบเนี่ย
0: เ
2: ปิ้นขอไปเฮาก็จัดสรรให้ผู้สูงอายุ17หมู่บ้านเนาะหมู่บ้านละ2คน
0: มาละ34แล้วดิ
2: ละสำหรับแม่บ้านเปิ้นก็ขอหนุ่มน้อยเนาะพวกขอ3คนแน่มันได้รับ 3,200 ดอก
0: กะตำบลละ 3,200
2: เจ้าแต่ละตำบลก็จัดสรรตามประชากรน้อยนักเน
0: า
2: ะ
0: อันนี้ส่งมาตั้งใดเจ้าเทศบาลอบต.
2: อันนี้เปิ้นมาเอา
0: ผ่านมาตั้งใดเจ้า
2: เปิ้นผ่านมาตามอำเภอเจ้าอำเภอก็กระจายไปยังตำบลนะ
0: เจ้าโอเคโอ้จะได้แปลงดวงไม่จันทร์กันเนอะหมู่เฮาเนาะผู้สูงอายุเนาะ
2: วันที่6นี่ละจ้ะ
0: วันที่6เริ่มวันที่6ตุลา
2: เจ้าเปิ้นจะไปร่วมกัน
0: แล้วไปร่วมกันที่ไหน
2: ที่อบต.จ้ะ
0: ที
2: ่อบต.ไผ่มัน
0: อบต.หรือเทศบาลเนาะแต่ละแห่งเนาะจะต้องจัดเน
2: า
0: ะ
2: ทุกอำเภอในประเทศไทยเนี่ย878 อำเภอเปิ้นก็จะมีซุ้มวางนะจัดทำพิธีพร้อมกันหมดในวันที่16ธันวา
0: อืม
2: เจ้าทั่วประเทศไทยนะเจ้า
0: 16ธันวาจะได้วางดอกไม้จันทร์กัน
2: เจ้า
0: อ๋อเจ้าแล้วพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี่จะเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวา
2: เจ้า
0: 15ธันวา
2: อันนี้ก็
0: 2569นะเจ้าหมู่เฮาก็จะได้มีส่วนร่วมเนาะเฮาในฐานะที่เฮาเป็นประชาชนคนไทยนะ
2: เ
0: ปิ้นฮ้องว่าเป็นสมเด็จแม่ของแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปร่วมกันทรงสักการเน
2: า
0: ะ
2: ทรงสักการ
0: คือเปิ่นไปสู่สวงสวรรค์นะจ๊ะเป็นเวลาสุดท้ายแห่งชีวิตเนาะจ้ะต่อไปข่าวต่อไปมีอะไรอีก
2: เอาสลังย้อมมาหน่อยก่
0: อ
2: ที่ผ่านมา
0: ที่ผ่านมาว่าผู้สูงอายุเขาได้ไปร่วมกิจกรรมสลากย้อมนะจ๊ะยังของเขาก็จะมีผู้สูงอายุของตำบลเมืองง่าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งหมู่ที่9บ้านหัวยานี่ได้ไปห้ำกะโลง
2: กะโลง
0: ห้ำกะโลงตีวัดพระธาต
2: ุ
0: เป็นกลอนจ
2: ้ะ
0: เป
2: ็
0: นกลอนแบบภาษาพื้นเมืองอ่ะภาษาย้องๆเนี่ยเนาะแล้วก็ได้รางวัลที่2เนาะได้รางวัลที่2นี่ของตำบลไม่จะเป็นคือว่าเขาเป็นคนของในตำบลเหมือนง่ายแต่เป็นสถาวัดประตูปลาเนาะว่าประตูปลานี่เป็นได้ที่1สลากย้อมและได้ที่2ห้ามกระโหลงเนี่ยเปิ้นมีห้ามกระโหลงนะเจ้าก
2: ระโหลงนี่ก็คือผู้สูงอายุที่เปิ้นมีโวหารเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: ก็น้อยป้อนหนานะคะเนาะ
0: ไม่ยิง
2: อ๋อไม่ยิงโอ้จังมาเก่ง
0: ไม่ยิง
2: ตัวจังซอยค่ะ
0: ปัจจัยไปไม่ไปฝึกกันนะเจ้าทั้งตีปังกอใจเด็กๆและเยาวชนห้ามนะเจ้าอย่างที่เจ้าเคยไปฟังของฮิมปิงเนาะฮิมปิงนี่ก็จะใจเยาวชนและนักเรียน
2: ถ่ายทอดไปยัง
0: เยาวชนนักเรียนได้เห็นหูแต่เจ้าก็มองว่าการห้ามกระโหลงนี่ก็จะเหมือนนั้นการซอของปากกยอ
2: เจ้า
0: ปากกยอมันก็มีซอ
2: แค่ได้ยิน
0: อ
2: ่ะ
0: เพื่อไปซอแวดพระธาต
2: ุ
0: เพิ่นจะไปซอ
2: แวดพระธาตุคือเตียวกะ
0: เจ้าเตียวไปตวยซอไปตวยจากเพิ่นฮ้องว่าถ้าถามในหมู่ปากกยอไปว่าซอแวดพระธาต
2: ุ
0: แล้วเจ้าก็ถามว่าที่ไปซอกันเนี่ยเนื้อหาเป็นยังไงปรากฏว่าเนื้อหาก็เล่าถึงอีแม่ว่าเจ้าเล่าถึงการ
2: เลี้ยงลูก
0: การคลอดลูกการตั้งครร
2: ภ์
0: ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็เกิดลูกนะมันมีความเจ็บปวดมันมีความอะไรอย่างเงี้ยเจ้าพอเกิดออกมาแล้วก็มาเลี้ยงเน
2: า
0: ะค
2: ือ
0: เจ้าได้ใหญ่ได้โตเนี่ยแล้วเจ้าจนรอพระธาตุอันนี้นี่เป็นของปากกยอนะเจ้าติดอันนี้เจ้าไปถามมานะพอดีก็อดมาได้ก็ไปถามว่ามันซอนี่มันหมายความว่าอันยังอีเนาะแล้วก็ซออย่างใดเนื้อหาซอเป็นยังไงเปิ้นก็เล่าให้ฟังมันเป็นจะอีกนะเจ้าเฮาก็เป็นคนเมืองเน
2: า
0: ะเฮาเป็นคนเมืองเฮาก็บ่ฮู้บ่สักแต่เฮา
2: ก็เปิ้นอยากจะได้ฮะตามประเพณีของเปิ้น
0: กรรมคนเมืองเฮานี่ก็มีซอเนาะมีจ้อยเนาะมีจ้อยมีซอ
2: ห้ามคนเนาะเข้าห้าม
0: เออเข้าห้ามนะเข้าห้ามเข้าซอ
2: จ้อย
0: เป็นจ้อยเป็นซอคนเมืองนะคนเมืองจะเป็นจ้อยเป็นซอเนาะเออพอหมู่ไตยองไตลือไตอยู่หมู่เนี่ยเปิ้นจะห้ามกะโหลงเนี่ย
2: กะโหลง
0: ถ้าอย่างไตยองเนี่ยก็จะห้ามกะโหลงเนี่ยอย่างเนื้อหามันก็จะไปฟังดูนะจ๊ะว่ามันจะว่าจะได้เนาะเราต้องไปฟังนะจ๊ะต้องทำมาเอลสลักยอมนี่ก็บ่ได้ยินนะเพิ่นบ่ห้ามไปเลยนะ
2: เจ้าก็น่าสนับสนุนน่าส่งเสริมเน
0: า
2: ะเพราะว่าถ้าเพิ่นจัดกันที่ไหนเฮาปากันไป
0: แล้วก็ไปฟังพอนะเจ้าไปฟังพอว่าเนื้อหาเป็นจะได้
2: ควรอนุรักษ์เนาะเจ้า
0: ในฐานะที่เฮาเป็นผู้สูงอายุนี่เนาะสิ่งที่เฮาจะทําได้คือความดีนะเจ้าความดีที่มันจะติดตราหมู่เฮาไปจนเต้าตายนะเจ้าความดีเน
2: า
0: ะ
2: เจ้า
0: เปิ้นถึงว่าจะได้ก็มันจะต้องมีคุณงามความดีไว้
2: เจ้าติดตัวต่อไปนี้ตั้งแต่ติดตัว
0: มันว่าพึกศกพกาสอนนะคะอีกุลชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนะหมายความว่าจ้างมาเมื่อเนี่ยมันมีเขี้ยวมีงาเนี่ยเปิ่นก็ยังตายไปแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเฮาได้ฮู้ได้หันว่ามีเขี้ยวมีงาเน
2: า
0: ะ
2: คนก็คือคุณงาม
0: ความดีคนก็คือคุณงามความดีนะเจ้าร
2: ักษาไว้ตลอดชีพตลอดช
0: ี
2: พ
0: ในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุนี่นะ
2: จ้าน
0: ะเจ้าเอ้าฟังเห็นสักเพลงนะเจ้าตีลุงยุทธกับลุงวอนขอมานะเจ้าม
2: ันหนักแน่จ้า
0: ฟังเผื่อทุกๆคนเด้อเนาะขอเผื่อทุกๆคนมอบเพื่อ FC ทุกคนเนี่ยนะเจ้าบังเอิญมานะเจ้าขอบคุณเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า

0: าจบลงไปแล้วนะเจ้า
1: หนุ่มใบทอง
0: คิดว่าคงจะสนุกสนานม่วนงานสันเล่ากันในหมู่บ้าน
1: ยึกยักเตะแหละ
0: ยึกยักเตะเจ้า
1: เออ
0: นั่นเนาะ
1: เจ้า
0: เอาในฐานะที่เป็นแล้วผู้จัดรายการก็เต้นตัวเองเจ้า
1: เต้นตัว
0: เองเต้นกับที่ยึกยักอย่างนี้ภัยเจ้าหันโลเต้นกับสมพงษ์ครูวิไลเนี่ย
1: ก็เจ้าหน้าที่นะ
0: เออมันมีความสุขนะเจ้าก็ถือว่าได้ออกกำลังกายได้ขยับเน
1: า
0: ะ
1: ออกกำลังกายและทำทุกวันให้มีความสุขนะเจ้า
0: เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮามูเฮามีความสุขนะเจ้าเน
1: า
0: ะเออลืมบอกไปว่าวันที่1ตุลานี่เนาะเป็นวันผู้สูงอายุสากล
1: จ้ะแม่นๆ
0: เป็นวันผู้สูงอายุสากลนะเจ้า
1: คือทั่วโลก
0: เออทั่
1: วโลก
0: เป็นวันผู้สูงอายุ
1: วันนี้เป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุเนาะเจ
0: ้าเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุนะเจ้าผู้สูงอายุเขาจะต้องดูแลสุขภาพเพื่อดี
1: ๆสุขภาพมาอันดับหนึ่ง
0: สุขภาพมาอันดับหนึ่งนะเจ้าเราจะต้องไม่เป็นภาระให้กับลูกหลาน
1: แม่น
0: เราจะทำยังไงไม่เป็นภาระกับลูกหลานเนี่ยเราจะทำยังไงดีฮะคุณวิไลเราจะเนี่ยจะได้ด
1: ี
0: หนึ่งจะได้หนึ่ง
1: เขาจะต้องรักษาตัวเองอ่ะบอกให้ลูกหลานต้องคอยมาเฝ้าดูแลตัวเองนะว่าการกินการอยู่เนาะก็คือมันต้องไปเฮ้อลูกหลานต้องมาเป็นห่วงเป็นใยอย่างละมาเป็นภาระ
0: เออใช่ถูกต้องไปไหนก็ได้เนาะ
1: ไปไหน
0: ก็ได้หูตาก็ดี
1: เพราะฉะนั้น
0: หูตาก็ดี
1: มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่า
0: เจ้า
1: แต่เดิมน่ะเปิ้นชอบออกกำลังกายมาชอบที่จริงอ่ะออกกำลังกายง่ายน้อยเดียวแต่น่ะเตียวเตียวไปสักบักกี้ร้อยเมตรอะบักว่ามันร้อยเมตรสองร้อยเมตรกับเตียวหน้าบ้านหลังบ้านแวดไปเนาะอัตีบันไดก็ทำให้ว่าสุขภาพเปิ้ลแข็งแรงขึ้นความดันไอ้อย่างที่เปิ้ลเคยต่ำอะเขาได้เป็นบักกี้ร้อยอะเตียวบันไดก็มีประโยชน์แล้วเป็นว่านำไปวัดความดันตัวลุ่มน่ะมันขี้ต่ำผู้สูงอายุนี่นะแค่เดินไปเปิ้ลบอกโอ้ดีแต่เฮ้ยหลงเหยียบพันเออเจ้าเตียวไปได้นะ
0: เตียวไปได้เน
1: า
0: ะเดินกี่กิโลน่ะเดินเมินก
1: ็ประมาณสัก10นาที20นาทีเมื่อเหงื่อออกนี่ค่ะ
0: เดินเหงื่อออกนะเจ้าเดินเหงื่อออก
1: เจ
0: ้าถ้าเฮาแยกการบ้านเหรอแยกการกวาดบ้านเพียวบ้านนี่เหร
1: อคุณหมอว่าเหง
0: ื่อก็ต้องเพียวบ้านไปจนเหงื่อออกก็บ่เจ็บกวาดกําเดียว2 3เสี้ยวมันยังอีบ่ได้ต้องกวาดต่อต้องนับเวลาประมาณ10นาทีขึ้นไปเนาะ10นาทีสมมุติว่าแม่เจ้าเฮากวาดไปละ10นาที
1: จ้า
0: แม่ตอนทํามากวาดแถม10นาทีแมลงมากวาดแถม10นาทีอีก็ได้นะจ๊ะในผู้สูงอายุนะถ้าสําหรับผู้สูงอายุน่ะสะสมได้
1: จ้าสะสมไป
0: สะสมไปอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพเนาะ
1: เจ้
0: าต้องมีเล่มอันนึงก็คือการกิน
1: กิน
0: ผู้สูงอายุเฮาเนี่ยบ่ดีกินหวานนักลําไป
1: เจ้า
0: ถึงแม้ไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันก็อย่ากินหวานเยอะนะเวลาซื้ออะอย่างมากินเนี่ยก็ต้องรู้เนาะมันหวานลําไปก็บ่ดีกินนะนะเจ้ากินมักหายยาก
1: มักหายยากบางคนนะยกตัวอย่างครูวิไลเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ร่างกายมันต่อต้านกินหวานนักลําไปน่ะเหงือกบวม
0: โอ้เหมือนกันเลย
1: ก็เลยต้องงด
0: งดเนาะ
1: งด
0: จะไปกินหวาน
1: หมายความว่ากินน้อยๆกินน้อยเดียวแล้วก
0: ็ขนมหวานนะ
1: น่ะเจ้า
0: เหมือนลูกอมเน
1: า
0: ะ
1: มาตุกก็เป็นอมก็อมมาได้ถ้าอมแล้วก็คอแดง
0: ดีเนาะถ้าไผเป็นจะอีพ่อฮะเอิ้นกันเข้ามาเด้อ
1: กัน
0: เข้ามาเด้อกะว่าลักซุมอันฟังเฮาอุกกันสองคนเนาะ
1: เต้เฮ้ยเต้เฮ้ย
0: เนาะเต้เฮ้ยเต้เฮ้ยเนาะอันแฟนเพลงมันยังก็ต้องมวนมดอีเน
1: า
0: ะ
1: เต้กะFC เฮานะ
0: FC เฮานี่นะ
1: เอิ้น
0: มานะเจ้า
1: เจ้า
0: ทีนี้จะมีนะตึงวันนี่เนาะผู้เฮาเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเฮาอยู่ในสถานการณ์อย่างอีเนาะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับบนเฮาว่าปัญหาเปิ้นเฮาว่าเป็นสิ่งหนึ่งอ่ะที่จะมากระตุ้นหมู่เฮานะเจ้าเปิ้นเฮาว่าปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กําหนดสุขภาพนี่นะกิจกรรมและอิทธิพลของภาคธุรกิจที่ส่งผลต่อสุขภาพต่างๆบวกและต่างลบของหมู่เฮานี่นะเจ้าที่ส่งผลถึงหมู่เฮาเนี่ยอันที่1นี่นะสินค้าและบริการเนี่ยสินค้าและบริการนี่นะกําหนดสิ่งที่คนกินคนใช้แล้วก็เข้าถึงเขาจะกําหนดเลยนะแล้วเขาสร้างการตลาดเนาะสร้างความนิยมและพฤติกรรมการบริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทัน
1: เ
0: ขาจะต้องเลือกกินอย่างครูวิไลว่านะถ้ามันเจ็บปากก็ย่าง
1: ย่าง
0: ถ้ามันเจ็บคอก็ยุดอ่ะ
1: เจ็บคอต้อง คอบวมนี่น่ะคอทอมทอมซินก็ยุดเนี่ย
0: เจ้าเนี่ยแล้วอันนึงก็คือที่มันมีผลต่ออิทธิพลนะมันคือมุมอิทธิพลต่อทําสุขภาพเฮานี่เนาะมันมีอิทธิพลต่อสุขภาพเฮาก็คือการเงินและโครงสร้างการตลาดนะราคามันถูกแต่มันมีคุณภาพนะ
1: เจ้า
0: แล้วก็ต้องดูตัวว่ามีอย.มีอย.ไปซื้อไปเลยบ่ได
1: ้อันนี้เน้นข้อนี้หน่
0: อ
1: ยที่ว่าของมันถูกแต่มีคุณภาพบางทีเฮาไปเจอเพิ่นขายของเน
0: า
1: ะขายของกิโล10บาท10บาทนี่เนาะแบบว่าเฮาไปซื้อผลไม้เนี่ย
0: เจ้า
1: 10บาท10บาทเป็นเงาะเป็นอย่างก็ลังซาลองกองอย่างนี้น่ะถูก
0: ถูก10บาท
1: 10บาทถูกแล้วหามอันนึง20บาทใจนงๆเอ้เน
0: า
1: ะมันแปลงเกิงตกเกิงเอ๊ะเฮาจะซื้ออัน10บาทดีกว่าเฮาก็ซื้อ20ซื้อ2กิโลเนาะแล้วก็เฮาไปซื้ออันที่ว่าแปลงน่ะถุงเดียวปอ20บาทแล้วมาใช้พอไอ้ติ้นป้าขายถุงนั่นน่ะ
0: เจ้าม
1: าถึงเกิง
0: หมายความว่า
1: ได้กิน
0: แสดงว่าครูวิไลไปซื้อถุง10บาทมา2ถุง
1: ทดลอง
0: 20บาท
1: เจ้า
0: แล้วก็ไปซื้อถุง20บาทมา1ถุง
1: ได้กินหมด
0: ก็เป็นถุง20บาทได้กินทุกแกน
1: ใช่แล้ว
0: แต่พอถุง10บาทได้มาใส
1: ่ใส่ออกมาพอบ่ถึง10แกนอันนั้นน่ะ
0: เปิ้นจากเนี่ยอย่างในกาน
1: ะ10บาท10บาท
0: เอาใส่วางทางหน้าเอาดำๆไปถึงปื้ดเอาบาหารเน
1: า
0: ะบาหารยกมาเลยนะผู้สูงอายุ
1: สู้เฮาซื้ออันแปลงตะเตได้กิน
0: มันแกงหน่อยได้กินหมดเนี่ยเพิ่นฮู้ว่าเนี่ยปัจจัยเนี่ย
1: มันตลาด
0: เชิงตลาดเนี่ยมันมีกลไกเชิงตลาดมันมีผลต่อสุขภาพของหมู่เฮานะเฮากินยาอันนะมันเป็นเชื้อราเป็นหยังเนี่ยเฮาจะเป็นมะเร็ง
1: เจ้า
0: เนาะช่วงนี้นะเจ้ามีผู้สูงอายุเฮาเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกันนะเนาะ
1: ปักปันกัน
0: เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งตับมะเร็งน้ำดีมะเร็งตับอ่อนเนี่ยมื้อเนี้ย
1: เว้ยมาเตือนมันมีการเตือน
0: มีการเตือน
1: เจ้ามันมีการเตือนหูข่าวสักบ่ถึงอาทิตย์เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: หูว่าตัวเป็น
0: แล้วก็ระยะเวลาการเจ็บป่วยเนี่ยสั้นมาก
1: มันมีอาการเตือนมาก่อน
0: มันจะไม่มีอาการเตือนมาก่อนนะเจ้าอยู่ๆมันจะเป็นเลย
1: เป็นเลย
0: ตาเหลืองวูบเนาะเนี่ยมันจะมีวูบมีมึนเนี่ยเนาะแล้วก็ตัวเหลืองตาเหลือง
1: เจ้าอันนี้เฮาก็
0: บางคนก็หาว่าเป็นดีสันเนาะ
1: อันนี้เฮาก็แก้ไขยังบ่ทันแล้วค่ะเนาะ
0: มันหมอก็ต้องเอาบ่ได้เจ้า
1: เจ้าหมอก็เอาบ่ได้
0: หมอก็เอาบ่ได้
1: ก็ต้องทําใ
0: จอย่างเดียวมันต้องทําใจอย่างเดียวมันนักนะเจ้าเพราะว่าเฮายังมีเพราะกลัวเฮายังมาเปลี่ยนตับเนาะโหวิไลเน
1: า
0: ะ
1: บ่ได้บ่ทัน
0: ต้องไปเซาะตับมาปลูกถ่ายตับแบบเนี้ยมันลำบากเฮ้ย
1: เจ้า
0: เนาะถามว่าหมอก็กำลังคิดอยู่นะแต่ว่านี่นะหมอนี่นะต้องคอยซ่อมเนาะหมอนี่เหมือนช่างรถยนต์นะมันเป็นช่างซ่อมเครื่องอะคือมนุษย์เนี่ยหมอตรงวันนี้นะ
1: เจ้า
0: ซ่อมอันหนึ่งก็ยังอันหนึ่งเจ้าถ้าอย่างตัวคนนี่นะจะเข้าซ่อมตาบะไตก็บดีอ่ะพอเขาไปที่ไตหัวใจก็ไปเห็นเจ้าเพราะว่าระบบมันวิ่งไปหากันมันรวนจ้ะมันรวน
1: มันเหมือนฟันเฟือง
0: มันเป็นฟันเฟือง
1: โซ่เหมือนโซ่
0: หัวใจตับไตเนี่ยมันไปด้วยกันนะเจ้า
1: เจ้า
0: บางคนเป็นหัวใจหัวใจล่มเหลวไปละเนาะหมอไปจัดการหัวใจเต้นขึ้นมาดีปกติแล้วเฮ้ย
1: ไต
0: มาหมอไปจัดการไตได้แล้วเฮ้ยตับเหมาะมันก็เลยต้องเพราะว่าต้องไปดูแลระยะสุดท้าย
1: เจ้า
0: หรือว่า palliative care เน
1: า
0: ะอันเนี้ยก็มาใจบัญญัติก็อยากจะให้หมู่เฮาได้ระมัดระวังเรื่องการกินนะ
1: เจ้า
0: ทุกอย่างมันอยู่ที่เฮากินหมด
1: ท่านจะไปคิดว่าอายุนักแล้วกินหยังก็ได้อีเนาะกินหยังก็ได้เหมือนกับตายแล้วอีนะจะไปคิดอย่างอีเนอะ
0: เจ้า
1: ก็รักษาสุขภาพต้อง
0: อยู่กันเมิน
1: ๆอยู่กันเมินๆนะเจ้า
0: อยู่กันเมินๆอยู่ตัวลูกตัวหลานพอลูกพออย่างกันไปเนาะฟังรายการเฮาไปตุ้ยกะจะได้มีความรู้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องกินน้ำนักๆอย่างคุณวิไลบอก
1: กินน้ำเยอะ
0: ๆกินน้ำกินน้ำมดแก้วนะเจ้ากินน้ำนักๆผิวพรรณจะได้เต่งตึ
1: งเจ้า
0: แล้วก็กินอะไรยังกินผลไม
1: ้เจ้า
0: เนี่ยกินผลไม้ราคาถูกที่สุดคือกล้วยบดีอ่องหรือกล้วยน้ำว้าก
1: ล้วยน้ำว้า
0: ราคาถูกมาก
1: วีหนึ่งก็
0: 5บาท10 บาดซื้อมากินนะเจ้า
1: เจ้าพ่องก็มีในขอบหัวขอบหาวเนาะ
0: ก็แน่นอนเจ้าต้องปลูกไว
1: ้
0: ปลูกไว้สักต้นไปปลูกกินเผื่อนกด้วยเออมาแอวหาตึงว่านะแล้วก็ได้หันหลายพันเลยเน
1: า
0: ะ
1: อย่าง FC เฮาอ่ะพันโทยศวีนะเปิ้นบอกว่ากล้วยวีแวดบ้านเปิ้นก็ปัดมาเป็นเครือมาแขวนไว้นกก็มาจ้อยกินนะจิบจิบจบจบโอ้มีความสุขว่ะ
0: มีความสุขเนี่ยแล้วเฮาก็จะได้หันมันมาแอวหาเฮา
1: เออ
0: มันมาแอวหาเฮาม
1: ันก็เอิ้นเฮาหรอ
0: มันก็เอิ้นเฮาหรอ
1: ขอบคุณ
0: ขอจิ้มสแกนเนอร์เนาะเออกินก็บ่เสี่ยงแกนเห็นนะเดี๋ยวมาแฮมตวงอ๋อมาจิ้มแฮมแกนก็แกนตัวนั้นแกนนั้นยังบ่เสี่ยงแต่กินแฮมแกนแล้วแ
1: หมหมอตู้ชอบพูดนกเอี้ยงใช่กะ
0: เจ้ามาจะมานกเอี้ยงบ้านข้าเจ้านะมันลูกตังสีบางวันปุ๊นึกมานะเจ้าว่านะมันมาเสร็จแล้วทีนี้มันก็มาบินห่อนไปตรวจสวนเนาะมันบินเข้าไปจ้ะมันบินไปแล้วมันก็ไปพอกล้วยเฮาเนาะเกลือไหน
1: ซุกยังใส่ยังขวา
0: เอ้ยยังใส่ขวามันตื้อหล่อนขึ้นหล่อนวงเฮาพอมันรักโพพอมันนะเสร็จเรียบร้อยพอมันกินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มาอู้กันเจ้ามันมาที่ก็แบบเปล่าแล้วมันก็กีดกันกระตู้วงกันขนาดเลยกิ้งกังกิ้งกังกระอุ้ยมันนี่นะล้ำขนาดแค่นั้นแค่นี้ยิ้มหูเนาะ
1: มากันเป็นหมู
0: ่มากันเป็นหมู่เสร็จเรียบร้อยพอควายมาโปดซ้อมแม่หมู่ละมันมีหลายพันเลยอ่ะ
1: อยู่กันนกกันหนูนะพี่น้องตั้งหลายเออมันมีลูกมันมีหลาน
0: มีความสุขในหมู่ส่วนก็เป็นสุขภาพจิตไงครูวิไลสุขภาพจิตต้องมาละตะกี้เฮาอู้เรื่องอาหารแต่ไปนี่เรื่องจิตใจไงเออเฮาบ่ต้องไปบางคนว่าอุ้ยเฒ่าแก่แล้วไปวัดก็ลำบากคุกคะนะโมก็เนี่ยนกวังเอวหาเฮาเนี่ยเฮาใส่บาตรนะเจ้าใส่บาตรแม่เจ้าอ่ะเออเขาก็เหมือนสามเณรนั่นแหละมากุมบาตรมากินบ้านเฮา
1: ทำบุญไปตุย
0: เฮาก็ได้ทำบุญไปตุยเฮาก็ต้องคิดอย่างอี
1: ้
0: นะทุกอย่างอยู่ที่เราคิดเรามโนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความสุขเนาะอย่างเออมันมากินกระรอกก็มากินโอ้เสร็จแล้วเขาก็จะเจอกระรอกหลายพันนะเจ้าบ้านเจ้านาตะกอนนะมีแต่อีตัวอีเลนนั่นเนาะอีติดหลังไปขี้ทีนะคุณวิไลแต่ไปเดี๋ยวนี้มาพันใหม
1: ่
0: แฮมเป็นพวง
1: อกแดงสวยงาม
0: อกแดงปลื้ม
1: อันแล
0: ปอดโทมาแปลงห้างในห้างเซ็ตและแฮมตัวก็ห้างขาวเป็นพวงเลย
1: อุ้ยอันนี้ไทยหุบเหมือนกันพอ
0: นั่นเนาะเจ้าว่าเออแต่ก่อนเจ้าเฮียนตีมอชอเนาะเจ้าก็เห็นตีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปุ๊เน
1: า
0: ะที่ป่า
1: เ
0: ล
1: ยโอ้เป็นป่านัก
0: แต่บัดเดียวน่ะบ้านข้าเจ้ามันมีอ่ะมันมาได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
0: เพราะว่าเฮาบริเนี่ยทำบุญน่ะใส่บาตรไม่ใช่
1: แปลว่าเฮามีอาหารเพื่อเพิ่นกิน
0: เจ้ามีกล้วยมีบะม่วงนะพอบัดนี้บะม่วงสุกหมดลึงละก็จะกินกล้วยต่
1: อกินกล้วยต่อ
0: เป็นกล้วยต่ออย่างพอกล้วยมดแฮมเมือนจะอะหยังวะไอ้ลูกว่าน่ะ
1: เออลูกว่าบักเกียงอ่ะ
0: ก็บักเกียงอ่ะบักเกียงออกมาแฮมมันก็บ่กินมดเออมันไม่กินมดนะเจ้ามันไม่กินเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นน่ะขอบอกว่าท่านบ่ต้องน้อยอกมองใจว่าเออบ่มีลูกบ่มีหลานมาแอวมาหาเอาทรัพย์เอาสิ่งของหมู่เนี้ยตีว่าเออได้มาแอวมาเยี่ยมมาใจได้
0: ถูกต้องเขามาเยี่ยมเราทุกวันเลยเออแล้วก็มาหลายพันตัวนะมีช่วงนี้มีแผวนกขุนแผนปุ๊นะปากสีส้มแหงสีม่วง
1: ที่หัวมันเป็นเส้นๆก่ออ
0: ันนั้นนี่มาอย่างนั้นอันนั้นมาเป็นเส้นที่เป็นเส้นๆนั่นมาตอนที่ช่วงไฟป่าหมอกควันนกกระลางหัวงอกน่ะ
1: แล้วก็หางเงาๆเนาะ
0: เจ้าม
1: ี
0: มาละใครมาดิสะดุ้งแล้วเนี่ยสวัสดีเจ้า
2: เจ้ามันตั้งแต่เลยอ่ะเนาะ
0: เออ
2: ที่ปากที่ซักที่สิ่งกินเนี่ยเนาะ
0: เจ้า
2: เขาหวังใจแค่นั้นเน
1: า
2: ะ
1: เออแต่กะเฮามีความสุขนะเจ้า
0: อันนี้แจกตั้งใดเนี่ยยังมาเหมือนข้าเจ้า
2: ฮะ
0: อยู่ตั้งใดเจ้าเอิ้นมาเนี่ย
2: อ๋ออยู่บ้านใช้สถานเจ้า
1: ใช้สถาน
0: ใช้สถานก็ฟังสูงไวใจเกินร้อยเน
2: า
0: ะ
1: เจ้า
2: โอ้ก็หกสิบกว่าแล้ว
0: ล่ออันโลเจ้า
1: เจ้าย
0: ังแน่นเลยเนาะม่วนเนาะม่วนก็เจ้าม่วนก็เจ้า
2: ม่วนปีมีสาระตัวเดี๋ยวนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวนะเนี่ย
0: เออแน่กะเลยมีความสุขเลยเนาะฟังไปเฮาเน
2: า
0: ะ
2: ฟังฟังนี่ก็มีความสุขดีเฮาขอนกขอหนูกินข้าวกิน
0: เออของอีปี้มีนกอย่างมาพ่อเจ้าของปี้มีนกมาอย่างมาพ่อ
2: มีนกเอี้ยงม
0: ี
2: นกแร่นกจิ๊บนกจอก
0: โอ้
1: ลายมู
2: นกแก่ๆตัว
0: โอ้โอ้หลายอัน
2: คือเขาวันคือนอกนี่นะวันเดือนหนึ่งหลักก็กระสอบหนึ่งอ่ะ
0: โอ้ได้บุญได้บุญสาธุเจ้าอนุโมทนา
1: อายุมันยืนยาว
0: อันอีพี่เดี๋ยวนี้พอเวลาารายการข้าเจ้าจะหมดเนาะอันเดี๋ยวค่อยโทรมาแห่ใหม่เนอะยินดีจ้านางเจ้าพี่ใหญ่เจ้านี่ฮะ
2: เจ้าจะได้มาม้ามากันเยอะ
0: เจ้าเจ้าเจ้ากันนี่โหมาเจ้าเจ้าเนอะเจ้า
1: ขอบค
0: ุณนักหน้าเจ้าเวลามันจะหมด
1: ชื่ออย่างก็
0: ชื่อเวลา
1: ชื่ออย่างก็
0: ชื่ออย่างนี
2: ่
0: ชื่อพี่ใหญ่เจ้า
2: พ
0: ี่
2: แมวเจ้า
0: พี่แมวพี่แมวใจสถานเอฟซีของเราขอบคุณนักหน้าพี่แมวเนอะ
2: เ
0: จ้
2: า
0: จ้าม่วนเน
2: า
0: ะเจ้าขอบคุณนักหน้ามดเวลาหมดนำรายการลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าร
3: ู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้เฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้พร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำจากทะเลจีนใต้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานภาครัฐในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่ามีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้และยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวปฏิพลสถาพมมารายงาน
4: เช่นเดียวกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังอากาศแปรปรวนในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคมนี
11: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักวันที่4ตุลาคมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีวันที่5ถึง6ตุลาคมนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
4: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอ้างว่ามีนักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของพันเอกมาเจดอับดุลเลาะอัลนาซิลีโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนโจมตีเป้าหมายทางการทหารของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนซึ่งรวมถึงเมืองตาอิสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีประมาณ 1,540 รายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้นอกจากนี้ยังทำให้ยานพาหนะทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆถูกทำลายรวม216รายการโฆษกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนอย่างอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวสามารถสกัดการรุกคืบของกลุ่มกบฏฮูตีในเมืองตาอิสได้สำเร็จอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: น้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM95เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255666ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่5เจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าววันนี้มาปะกันก็เป็นวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยช่างวัลปน FM 95 MHz อยู่กับพี่ไลจุไรราเจ้าคู่วันเสาร์เวลา 11:00 น.ไปไปที่เฮามาเจอกันพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ผลงานเพลงม่วนๆนะเจ้าที่หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนรวมถึงน้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลกันและการกับการจัดรายการของอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนกับพี่ไลจุเรราเช้าวันนี้ก็เช่นเคยเนาะหลายตี้หลายตางนะเจ้าในช่วงนี้ก็ถือว่านะเจ้าโดยเฉพาะต่างกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนาะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็หันแล้วก็เป็นในอินดูเหมือนกันเนอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าภาคเหนือเฮาเปิ้นก็มีการเตือนกันแล้วนะเจ้าโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็แจ้งเตือนในระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคม2569ภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงแล้วก็มีฝนตกนับถึงหนักมากในบางพื้นที่ตัวจะได้เกาะขอเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศกันไว้ตัวเพราะว่าหนึ่งในนั้นมีจังหวัดละปูนกันแหมตัวเนอร์ที่เพื่อนได้เตือนว่าจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้ำป่าอาจจะไหลหลากรวมถึงน้ำท่วมสะพานไข่ๆที่อยู่ใกล้น้ำนะเจ้าบอกว่าจะเป็นน้ำควงน้ำปิงกานะเจ้าน้ำท้ายเนาะก็ขอฮื้อนะเจ้าเก็บสิ่งของขึ้นในที่สูงกันก่อนก็แล้วกันเนาะอันนี้เปิ้นก็ฝากเตือนมานะเจ้าด้วยความรักความห่วงใยจากใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราเจ้าอย่างวันที่4เนาะเปิ้นก็บอกว่าเนี่ยที่จังหวัดเชียงไฮ้นะจังหวัดน่านนะเจ้าพะเยาแปรอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกระวังกันให้ดีเนอร์ส่วนจังหวัดละปูนเนี่ยเจ้าเพิ่นบอกว่าวันที่5ตุลาคมเนี่ยจะได้รับผลกระทบก็มีจังหวัดเชียงใหม่เชียงไฮ้ละปูนลำปางพะเยาน่านแปรอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะวันที่6นะเจ้าละปูนของเฮาก็เป็นหนึ่งในนั่นเหมือนกันเนอร์ที่ได้รับผลกระทบนะรวมถึงวันที่7ก็เช่นเดียวกัน3วันรวดแล้วก็มีการเตือนภัยของจังหวัดละปูนของเฮาก็คือวันที่5 6 7จะได้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รักษาสุขภาพกันตัวนะด้วยความรักความห่วงใยจากใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลนะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปย่างฟังเพลงซักผลงานเพลงในช่วงหน้าปิ๊กมาปะกัน

พี่มาปากกับคุณผู้ฟังในรายการอปมชคุยข่าวกับวิไลจุรรัตน์ก็นะคุณผู้ฟังก็เรื่องราวของฟ้าฝนนะเจ้าก็ยังเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าชะล่าใจก็ติดสถานการณ์ในเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันตัวนะเจ้าแล้วก็อย่างที่เฮาหันกันเนาะช่วงนี้จังหวัดลำปูนของเฮามีเทศกาลที่เกิดขึ้นเมื่อต่อวันที่เริ่มวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนั่นก็คือเทศกาลโคมแสนดวงตี้ละปูนเจ้าอีเนาะเพิ่นมีการเปิดงานนะเจ้าจัดที่เทศกาลโคมแสนดวงเมืองละปูนจอมประจำปี2569กิจกรรมนะเจ้าก็จะมีการบูชาโคมแขวนโคมนะเจ้าก็เริ่มกันวันแรกเมื่อวันที่1ตุลาคมเนาะซึ่งมีท่านผู้ราชการจังหวัดละปูนนะเจ้ารวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ตวยส่วนที่วัดพระธาตุหลิบุญชัยวรมหาวิหารนะเจ้าท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดละปูนนำหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่นะเจ้ารวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมบูชาโคมและแขวนโคมวันแรกของเทศกาลโคมแสนดวงตี้เมืองละปูนประจำปี2569โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหลิบุญชัยแล้วก็มีพระสงฆ์สามเณรร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหลิบุญชัยและเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนั่นเองสำหรับเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนนะเจ้าประจำปี2569จัดขึ้นในวันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดของล้านนาโดยมี3จุดหลักคือจุดวัดพระธาตุหลิบุญชัยจุดไฮไลท์ที่สำคัญจะสว่างไสวไปด้วยโคมหลากสีสันนับแสนดวงที่ประดับประดาตกแต่งอย่างอลังการนะเจ้ารอบองค์พระธาตุแล้วก็ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจำปาเทวีรวมถึงแห่งจุดหนึ่งก็คือจุดใจกลางเมืองนะเจ้าสำรับการการร่วมมือนะเจ้าเขียนชื่อไอ้นาวพลบอกว่าร่วมเขียนชื่อคำอธิษฐานและแขวนโคมบูชาพระนางเจ้าจำปาเทวีและแห่งที่หนึ่งก็คือที่วัดมหาวันโบราณสถานเก่าแก่ที่มีการจัดการจัดแสดงและก็เปิดแขวนโคมบูชาเหมือนกันนอกจากนั้นนะเจ้าจากแสงโคมที่สวยงามยามค่ำคืนแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมต่างวัฒนธรรมตลาดอาหารปลอดภัยแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อติดใจนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองละปูนได้อย่างเต็มอิ่มตลอดทั้ง2เดือนเลยอ่ะเนาะเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะเจ้าจะได้ก็เชิญชวนไปพอไปกอยไปแอลกันได้เน้อกับเทศกาลดีๆแบบนี้เจ้าก็จะได้หันนะเจ้าว่ากิจกรรมดีๆมากมายหลากหลายที่เกิดขึ้นในจังหวัดละปูนของเฮาไปย่างฟังเพลงกันก่อนเทศกาลปิดมาในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไรจุเรดาเจ้า

0: ุณ
1: ยังมาปากันในช่วงนี้เจ้ากับรายการเราปมช.คุยข่าวกับพี่หลายเจ้าหลายท่านหลายคนก็ขอแสดงความยินดีเนอร์ที่ผ่านเกณฑ์การที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะซึ่งมีการอุทธรณ์กันไปแล้วก็มีการประกาศผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ยืนยันเข้าไปใช้สิทธิ์นะเจ้าก็ต้นบอกว่าประชาชนนะเจ้ายอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบวินอยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่15ตุลาคมนี้เน้อแล้วก็สำหรับร้านค้าต่างๆนะเจ้าที่เข้าร่วมจะเข้าร่วมโครงการนี้กับถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ก็ได้ถือว่าท่านได้รับโดยปริยายแล้วอีเนาะหลังจากนั้นนะเจ้าเกิดเฮาบ่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องราวของการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮาก็สามารถที่จะกดรับสิทธิ์แล้ววันนี้กับไทยช่วยไทยพาส6040เพิ่มเติมวงเงิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลา60วันเนาะก็คือ2เดือนนี่แน่ที่เพิ่นใจนะเจ้าก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงจนถึงวันที่30พฤศจิกายน1ตุลาถึง30พฤศจิกายนก็ท่านสามารถไปใจสิทธิ์ตัวนี้ได้เจ้า60 40นี่ก็โอเคนะเนาะจะได้ก็แต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่ไม่ได้ก็ยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังของตัวเก่าได้เน้อไปใจมาเรียบร้อยแล้วอีแน่ประมาณนี้นะเจ้าอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังในรายการอบมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้าดูแลรายการและการคู่วันเสาร์เวลา 11:00 น.ไปๆนอตี้ทำให้คุณฟังได้ทับทั้งข่าวสารดีๆรวมถึงประนอมว่าผลงานเพลงม่วนๆนี่เนาะที่เอามาฝากคุณผู้ฟังในรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาแต่นั่นเองเจ้าช่วงนี้เป็นจะได้กันพ่อคุณผู้ฟังก็แถวบ้านแถวจองคุณผู้ฟังมีกิจกรรมอะไรอย่างก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการอปมช.คุยข่าวของพี่ไรก็ได้ยินดีที่จะเป็นสื่อในการนำพาสิ่งดีๆสู่คุณผู้ฟังอีเนาะจากบ้านจากจองอีไหนก็ท่านก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารกันได้เนอะในรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาก็ได้ส่วนส่งกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมชาติเดียวกันเดรัจฉานผลกระทบนะเห็นข่าวๆในเจ้าเฮาก็เห็นน้ำใจของคนไทยที่ยังห่วงใยแล้วก็ดูแลกันและกันในเรื่องราวของน้ำท่วมนี่นะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องสูญเสียตัวและจะไรแล้วเราคงต้องมีหน่วยงานที่เข้าไปดูแลในด้านจิตใจนะเนาะก็จะได้ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจกันตัวเจ้าในรายการอปมช.คุยข่าวกับวิไลที่ดูแลกันและกันแล้วก็เจอกับผู้ฟังกู้วันเสาร์เวลา 11:00 น.ไปป้ายนั่นเองเจ้าเดี๋ยวไปฟังแฮมซอกของงานเพลงช่วงหน้าปิ๊กมากับรายการอปมช.คุยข่าว

ป้าคุณฟังกับรายการรปมช.คุยข่าวก็หลายท่านหลายคนคงจะหันนะเจ้าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมกันกอบกลุ่มเกษตรกรเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีเพิ่มอนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 ไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนนั่นเองซึ่งคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินกับการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกคือเหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที่ประจำปีการผลิต 2568/69 นั่นเองซึ่งปลีกย่อยในการช่วยเหลือนะเจ้าดังที่ได้อู้ได้เอ่ยได้บอกไปว่าเพิ่นจะฮื้อนะเจ้าในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.พร้อมกันนี่นะเจ้าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการจ่ายเงินนะเจ้าที่เหลือจ่ายเงินออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อที่จะเพิ่มความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องประชาชนชาวนาของเราได้อย่างเป็นธรรมนั่นเองเนาะอันนี้ก็นะเจ้าเห็นแล้วก็ตุ้มๆตอมๆตัวเหมือนกันว่าเอ๊ะได้หรือว่าไม่ได้นาปีที่แล้วนี้มันบ่ได้ผลแต้เลยนะบ่มีการปลออย่างก็เพิ่นฮู้ว่าบ่มีการที่อยากจะมานี่คือระยะเวลาในการจ่ายเนี่ยมันจะต้องจ้าหน่อยหนึ่งจะได้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของเฮาตัวเนิ่นเนาะได้รักด้วยความรักความห่วงใยจากใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลตี้ดูแลคุณผู้ฟังนะเจ้ากู้วันเสาร์เวลา 11:00 ไปวันนี้ก็เช่นกันเนาะมีทั้งเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของอปมช.คุยข่าวของเฮากันนั่นเองเจ้าช่วงนี้นะเจ้าเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนพร้อมกับงานวิจิตรแน่วิจิตรละปูนของเฮาก็ถึงวันที่4เหลือเวลาแค่วันเดียวใครที่ยังได้ไปพอไปกอยไปพอกันเลยเนอะเพิ่นบอกว่าควรต้องไปพอมาแล้วยอมรับนะจ๊ะว่าตะการตาอลังการงานสร้างขนาดเลยนะก็จะได้ก็ขอเชิญชวนไปแอวงานสำคัญในจังหวัดละปูนของเฮาในครั้งนี้ตวยเนอะขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นกู้ก็เป็นไรขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนรวมถึงน้องๆทั้งสองหน่วยงานขอบคุณแห่งครั้งหนึ่งเจ้าวันนี้คงจำใจจำจากจังพลาดจำลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะกับรายการอปมช.คุยข่าวเดี๋ยวไว้เสาร์หน้าถ้าปฏิภารกิจที่ไหนต่างใดจะมาอุ้มมาเอ่ยมาปาคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนวันนี้คงต้องนำรายการล่ำลากันไปก่อนเนาะขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนเป็นอย่างสูงเจ้าดูแลรักษาสุขภาพก่อนตัวเนอะไม่ได้ลืมกันแล้วกันเนอะพยากรณ์อากาศเตือนกันแล้วเตือนแล้วเตือนอีกนะจนถึงวันที่7เนอะจะได้ก็ขอทุกคนปลอดภัยมีความสุขในการดำเนินชีวิตทุกช่วงเวลาของชีวิตกันตัวนำรายการล่ำลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่ด้านนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานที่จังหวัดสมุทรสาครผู้นำสหรัฐระบุว่าสหรัฐจะไม่ห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลพร้อมแสดงความยินดีที่ผู้นำกลุ่ม G7 ตัดสินใจปล่อยน้ำมันสำรองมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองก่อนชิงชัยส่งท้ายในวันนี้หลายชนิดกีฬาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เน้นการระบายน้ำและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่26จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1,100,000ครัวเรือนหรือกว่า3,200,000คนแม้ส่วนใหญ่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ยังมีหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราปภ.ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำในระบบชลประทานแต่ละลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนบางแห่งเริ่มทรงตัวและลดลงทำให้สามารถทยอยปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากขึ้นส่วนพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานยังคงระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าเร่งระบายน้ำพร้อมบริหารน้ำในระบบไม่ให้การระบายจากพื้นที่หนึ่งไปเพิ่มผลกระทบอีกพื้นที่หนึ่งด้านลุ่มน้ำแม่กลองสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้ลดการระบายลงเหลือ 1,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจะทยอยลดลงหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะปรับการระบายน้ำให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณ22เมตร60เซนติเมตรถึง22เมตร70เซนติเมตรเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายให้มากที่สุดขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักยังคงติดตามปริมาณน้ำเหนือและน้ำจากลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนพระราม6และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยคำนึงถึงทั้งการรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายด้านพื้นที่ฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกและบางปะกงยังคงเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมปรับการเดินเครื่องสูบน้ำตามระดับน้ำและสภาพพื้นที่เพื่อให้น้ำระบายได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบด้านท้ายน้ำขณะเดียวกันได้เตรียมบริหารพื้นที่ว่างในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเช่นเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะพิจารณาการระบายให้เหมาะสมกับน้ำที่ไหลเข้าอ่างสภาพลำน้ำด้านท้ายและความสามารถในการรับน้ำของแต่ละพื้นที่สำหรับการเคหะชุมชนอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม3เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อธิบดีกรมชลประทานได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังตรวจสอบทางน้ำประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลให้พร้อมใช้งานรวมทั้งเร่งแก้ไขจุดที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำและเตรียมเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ไว้ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดช่วงวันที่4-7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งผลถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปจึงกำชับทุกพื้นที่เร่งร่องน้ำในระบบและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมหากมีฝนตกหนักเพิ่มเติมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำภาคเหนือแบบบูรณาการโดยยกระดับการแจ้งเตือนและจัดศูนย์พักพิงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเป็นระบบ
3: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมการล่วงหน้าประมาณ2เดือนโดยจัดระบบบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จหรือซิงเกิลคอมมานด์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกรมชลประทานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาพร้อมซักซ้อมแผนรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเพิ่มระบบตรวจวัดปริมาณฝนด้วยโทรมาตรและเซ็นเซอร์ในพื้นที่สูงเพื่อประเมินปริมาณน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือในภาวะฉุกเฉินมีการเตรียมศูนย์พักพิงในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการรวมถึงจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงโดยบูรณาการข้อมูลจากสสน.กรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและมหาวิทยาลัยต่างๆหากข้อมูลมีความแตกต่างกันจะนำกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุดมาประกอบการวางมาตรการรองรับขณะเดียวกันมีการอบรมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้สามารถเข้าถึงและอ่านข้อมูลน้ำได้ด้วยตนเองพร้อมนำเทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงหรือดิจิตอลทวินมาพัฒนาแบบจำลองภูมิประเทศและระบบน้ำเพื่อวิเคราะห์ระดับน้ำความลึกการสะสมของตะกอนและพื้นที่ที่ควรขุดลอกรวมถึงพัฒนาระบบเตือนภัยให้ระบุความเสี่ยงได้ละเอียดถึงระดับหลังคาเรือน
4: ต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่าทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชนซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับ
3: นอกจากนี้ภาครัฐยังเตรียมนำข้อต่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงเข้าสู่ระบบ thaiwater.net เพื่อระบุตำแหน่งและวางแผนช่วยเหลือหรืออพยพได้อย่างเป็นระบบโดยแนวทางดังกล่าวเคยนำไปใช้ในจังหวัดสงขลาและอยู่ระหว่างขยายผลไปยังพื้นที่อื่นส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวอาจพิจารณาทั้งการปรับโครงสร้างชุมชนให้สามารถอยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำได้และการย้ายชุมชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยคำนึงถึงทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพของประชาชนพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาวชวิษาประทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึงวันที่10ตุลาคมนี้และติดตามสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุบัญชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนว่ามีหน่วยงานภาครัฐคอยติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ภาพรวมของสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกอย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง10ตุลาคมนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะค่อนข้างคลี่คลายและภาคกลางจะมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากทะเลจีนใต้ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งอาจส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ภาคใต้โดยเบื้องต้นได้มีการประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนหน้าภาค4และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงที
6: ในช่วงนี้ก็ต้องระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้พูดคุยกับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปยังแม่ทัพภาคที่4ซึ่งมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ได้แจ้งให้ท่านไปว่าขอให้ท่านได้มีความเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ร่วมมือประสานงานกันกับทางกรมน.ส่วนหน้าภาค4แล้วก็กับทางท่านผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทั้งป้องกันทั้งเยียวยาทั้งดูแลนะครับแล้วก็การเตรียมอพยพผู้คน
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำชับให้ศึกษาข้อมูลสรุปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ชัดเจนก่อนนำไปเผยแพร่พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบซึ่งส่งผลให้สถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติได้มากขึ้นโดยขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ต้องหวั่นไหวต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบหรือการสร้างความปั่นป่วนใดๆปฏิพลสารพมมารายงาน
0: รัฐบาลเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยและการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นเอกภาพนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD รวมถึงช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี2554เพราะไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือปริมาณมากไหลมารวมกันเป็นหลักแต่เกิดจากฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องหลายวันขณะที่ระบบระบายน้ำมีขีดจำกัดทำให้น้ำสะสมและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามระดับน้ำเหนือและแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงไม่เท่าปี2554ส่งผลให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำหรือบริเวณที่มีทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยเซ็นเซอร์อัตโนมัติหลายจุดสามารถติดตามระดับน้ำหน้าเขื่อนการระบายน้ำและระดับน้ำในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงนำข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยามาประกอบการรับมือขณะที่รัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการเป็นระดับประเทศพร้อมจัดตั้งวอร์รูมของรัฐบาลและปภโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันส่วนกองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อสื่อสารต่อประชาชนเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลจากศูนย์ JICC เป็นข้อมูลกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นเอกภาพ
7: เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยภัยได้รับการยกระดับไปสู่ระดับประเทศแล้วก็มีการตั้งศูนย์วอลลุ่มนะครับของรัฐบาลของปภ.เรียบร้อยนะครับโดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมร่วมกันทุกวันส่วนผมเนี่ยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำข้อมูลมารวมกันกองโฆษกเราจะประชุมทุกเช้า8 โมงเช้าก่อนที่จะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแล้วก็รวมกันไปแถลงตอน10 โมงเช้าเป็นสรุปรายวันจากนี้เนี่ยระบบการแจ้งเตือนมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่มีความสเปนสปะ
0: สำหรับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นายแพทย์เอกภพระบุว่ามีช่องทางทั้งการร้องขอจากท้องถิ่นให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนและการที่ปภ.ประเมินสถานการณ์แล้วส่งข้อมูลให้ท้องถิ่นยืนยันพื้นที่ก่อนแจ้งเตือนโดยเหตุการณ์ครั้งนี้พบช่องว่างในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้บางพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนล่าช้า ซึ่งจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปส่วนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหลายหน่วยงานได้เร่งดำเนินการอย่างรอบด้านโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะแนวทางเคลมประกันภัยช่วงอุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนและได้สั่งการให้สั่งบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายและจ่ายสินไหมภายใน7วันนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบอุทกภัยโดยเน้นย้ำให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยมาก่อนแจ้งบริษัทไว้ก่อนและเก็บหลักฐานเท่าที่ทำได้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ควรเสี่ยงอันตรายเข้าไปในพื้นที่เพื่อถ่ายภาพจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยสำหรับกรณีรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมห้ามเดินเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดและให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามประเภทกรมธรรม์ขณะที่ความเสียหายของบ้านพักอาศัยให้บันทึกภาพรวมและรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมร่องรอยระดับน้ำเมื่อเข้าพื้นที่ได้ทั้งนี้สำนักงานคปภ.ได้สั่งการให้บริษัทประกันภัยเตรียมเครือข่ายอู่ซ่อมรถยกและผู้สำรวจภัยให้พร้อมโดยกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนบริษัทจะต้องเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันพร้อมกันนี้ได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทผ่านเว็บไซต์ www.oic.or.th และช่องทาง LINE @oicconnect ตลอดจนเปิดบริการสายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คำปรึกษาและรับแจ้งปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีกระทรวงศึกษาธิการเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาประสบอุทกภัย988แห่งทั่วประเทศทั้งอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียน
8: นายจตุยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยล่าสุดว่าสถานศึกษาได้รับผลกระทบรวม988แห่งใน29จังหวัดโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วทั้งในส่วนของอาคารสถานที่และการเดินทางของครูและนักเรียนแม้ช่วงนี้จะตรงกับช่วงวันปิดภาคเรียนแต่กระทรวงศึกษาธิการได้วาง4มาตรการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียนได้แก่เร่งทำความสะอาดดินโคลนขยะตรวจสอบระบบไฟฟ้าปลั๊กไฟและครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อซ่อมแซมให้ปลอดภัย 100% พร้อมจัดสรรงบประมาณและงบกลางรองรับจัดการเรียนการสอนและการสอบยืดหยุ่นสำหรับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนหรือสอบชดเชยให้ปรับรูปแบบตามสภาพจริงสำรวจความต้องการเร่งด่วนของครูนักเรียนและบุคลากรเพื่อจัดหาอาหารอุปกรณ์การเรียนและการเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังหรือเดินทางลำบากให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจตัดสินใจปรับรูปแบบการเรียนการสอนเช่นการเรียนออนไลน์หรือการปิดเรียนชดเชยโดยยึดความปลอดภัยเป็นหลัก
9: โชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับสิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสปท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัย
8: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำพลังอาชีวะจัดตั้งโครงการ OVEC We Careเปิดศูนย์อาชีวะอาสาฟิกิเซ็นเตอร์กว่า55หน่วยในพื้นที่ประสบภัยเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลระยองสระแก้วนครนายกและพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้บริการตั้งครัวศูนย์พักพิงตลอดจนซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้ายานพาหนะและอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชา

0: มหากรุณาที่คุณมากล้นรำพัน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาข่ากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
2: ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายชรัญพลจันทุ่มชาวจังหวัดตรังกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะศูนย์ศิลปาชีพที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมและสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงประทับใจในพระปีชาสามารถในการสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงาม
4: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมมัดมีงานปั้นแล้วก็งานจักสานพวกนี้ครับแล้วก็มีชุด ชุดไทยในพระราชนิยมนะครับที่เป็นแบบต่างๆครับอันนี้เป็นที่ประทับใจครับว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเขาจะสร้างรายได้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนที่แบบว่ามีวัฒนธรรมของเขาเองเช่นแบบพวกผ้ามัดมีอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยอะไรเงี้ยครับ

0: ด้านดาบตำรวจลือชัยบรรจงเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ดูแลบริเวณจุดพักคอยอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานกล่าวถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพเช่นเดียวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน
1: พระพันปีเนี่ยเด่นชัดในเรื่องของพระราชกรณียกิจเกี่ยวทางด้านสังคมสงเคราะห์นะครับช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกิจกรรมทางศิลปาชีพกิจกรรมทางการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนส่วนพระองค์พาก็คือเป็นส่วนในการช่วยสนับสนุนโครงการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนนะครับสร้างอาชีพด้วยแล้วก็ให้โอกาสกับประชาชนในภาพรวมด้วย
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา19นาฬิกาจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลจ่ายเงินสิทธิประโยชน์สิทธิกองทุนเงินทดแทนเหตุลูกจ้างที่เสียชีวิตจากสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
3: นางสาวเจียรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่ากรณีเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในอาคารผลิตอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็งของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ลูกจ้างเสียชีวิต1รายได้สั่งการให้นางสาวประภาวดีแก้วสิริพงศ์ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์และดูแลครอบครัวของลูกจ้างผู้เสียชีวิตเพื่อดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์พร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ทายาทอย่างเต็มที่จากการตรวจสอบพบลูกจ้างเสียชีวิต1รายคือนายนพพรอิ่มเอิบอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ประกันตนและอยู่ในความคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนโดยมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10ปีจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพไม่รวมดอกผลทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครได้แนะนำให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือกท.16พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเงินทดแทนให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบอย่างครบถ้วนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยแก่ลูกจ้างซึ่งหากลูกจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานก็มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกจ้างในทุกสถานการณ์นิตยาคุณสิมรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสส่งหมอเดินเท้าลงพื้นที่โคกสะตออำเภอรือเสาะดูแลกลุ่มเปราะบางมอบยาสามัญประจำบ้าน
4: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือหมอเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความอุ่นใจและเสริมความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยร้อยเอกชัดชัยคงประจักษ์ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่4609พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่บริเวณบ้านสันพักดีหมู่ที่6ตำบลโคกสะตออำเภอรือเสาะซึ่งเป็นชุมชนประชาชนไทยพุทธบริเวณรอยต่ออำเภอศรีสาครเจ้าหน้าที่ได้พบปะสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นโดยมอบยาสามัญประจำบ้านจำนวน9ชุดพร้อมแนะนำวิธีใช้ยาและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากช่วยบรรเทาความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นและสะท้อนถึงความพร้อมของกำลังพลในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตามแนวทางทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 12:31รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะไม่ระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเนื่องจากประเด็นนี้ไม่เคยอยู่ในวาระการพิจารณาแต่สิ่งที่ยุโรปทำถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งยุโรปมีน้ำมันดีเซลสำรองเป็นจำนวนมากและควรเข้ามามีบทบาทในการอุดหนุนอุปทานระดับโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกจากสงครามในตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเจมิสันเกรียร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 อาทิประเทศสหรัฐประเทศจีนและฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินของสหรัฐโดยระบุว่าร่างแถลงการต่อต้านการผลิตล้นตลาดที่เป็นสาเหตุของการกดต้นทุนอย่างไม่เป็นธรรมได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงไม่กี่ประเทศซึ่งรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งที่สมาชิกบางประเทศปฏิเสธที่จะเห็นด้วยกับร่างแถลงการดังกล่าวทั้งนี้รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาการผลิตที่ล้นตลาดและการใช้แรงงานบังคับได้ซึ่งมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เห็นด้วยกับสหรัฐหลังจากที่ประชุมมาแล้วกว่า2วันนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเม็กซิโกเตรียมออกร่างกฎหมายการใช้สื่อสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram และ TikTok เพื่อให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรับผิดชอบและงดเว้นการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะร่างกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อกำหนดให้แพลตฟอร์มเหล่านี้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งจะช่วยปกป้องเยาวชนชาวเม็กซิโกจากการเผชิญกับความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคนร้ายเพศชายวัย18ปีจำนวน2คนก่อเหตุใช้อาวุธมีดและระเบิดแบบทำเองบุกโจมตีโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตอเรออนรัฐโกอาวิล่าทางตอนเหนือของเม็กซิโกส่งผลให้รองผู้อำนวยการหญิงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก4รายนายบราฮิมซาลิข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนทั่วโลกกว่าร้อยละ44หรือประมาณ13ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนในระบบการศึกษาเมื่อปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าการศึกษาถือเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นเส้นทางสู่โอกาสและการพึ่งพาตนเองนอกจากนี้การตัดงบประมาณด้านการศึกษาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกรวมถึงปิดกั้นโอกาสของเยาวชนคนรุ่นใหม่ UNHCR กล่าวเพิ่มเติมว่าเด็กผู้ลี้ภัยในวัยเรียนชั้นประถมศึกษามีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ65ในปี2568แต่มีเพียงร้อยละ32ที่ได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษารวมถึงงบประมาณในปีที่แล้วยังลดลงจากปี2567เหลือเพียง 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสวนทางกับพลเรือนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ UNHCR ที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinky Ilka 6 Sophia Gail Montgomery นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันในรอบไฟนอลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยหลังการแข่งขันโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่กล่าวว่าการได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งที่2จะกลับไปเตรียมตัวให้ดีที่สุด
8: หนูก็ย้ายตัวเองไปอยู่ที่เมือง LA แล้วค่ะหนูทั้งเรียนทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็เลือกจะอยู่ที่นั่นเพื่อเป้าหมาย ว่าจะกลับไป LA เพื่อที่จะไปแบบทําให้ดีกว่าครั้งก่อนค่ะแล้วพอได้ตั๋วแล้วเนี่ยมันก็เป็นแรงกําลังใจที่ดีมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบสิ่งที่เราทําทั้งหมดที่เราเสียสละไปแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะได้ตั๋วแบบเร็วขนาดนี้ด้วยค่ะก็คือมันเร็วมากแล้วก็เหมือนแบบหนูคิดว่ามันจะช่วยเปิดประตูในการแบบซ้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเตรียมพร้อมแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบ security ว่าเราไม่ได้ทิ้งไปนะคือได้ไปแล้วนะ
7: วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรัชยากรก้องพบสนุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2-1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือโดยนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจ่าแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้ตันนิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบปั่นรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหรียญทองตกเป็นของอวังโมฮัมหมัดอาซิซูอัสนีจากมาเลเซียขณะที่รายการออมเนียมหญิงซึ่งแข่งขัน4รายการได้แก่สแครชเทมเพิลเรทอิลิมิเนชันเรทและพอยต์เรทผลปรากฏว่าจุฑาทิพย์มณีพันธ์จบการแข่งขันอันดับ12หลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วกีฬามีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสวันนี้นรเศรษฐาดาก็สู้อย่างเต็มที่จนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนใจก็เจอศึกหนักมาจากรายการสปรินต์เมื่อวันก่อนถือว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วส่วนในประเภทอื่นๆนักกีฬาก็ทำผลงานได้น่าพอใจจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปเสร็จปักตะกร้อประเภททีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมลิกาบุญทศวิภาดาจิตปรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย15-9และ15-4เข้าไปชิงเหรียญทองกับทีมชาติเวียดนามในวันนี้ซึ่งผลปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยแพ้เวียดนาม1-2เซต11-15 17-15 และ11-15คว้าเหรียญเงินกอล์ฟเอเชียนเกมรอบ3บุคคลชายโปรเพชรสดมแก้วกาญจนาโชว์ฟอร์มรอบ3เก็บ8เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวจบรอบ7อันเดอร์พาร์รวม3วัน8อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นอันดับ5ร่วมตามหลังทอมคิมผู้นำจากเกาหลีใต้4สโตรกก่อนเข้าสู่รอบสุดท้ายในวันนี้ขณะที่ภูมิศักดิ์แสนสินสกอร์รวมอีเวนพาร์อยู่อันดับ21ร่วมและพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม2โอเวอร์พาร์อันดับ26ร่วมโดยทีมชายไทยขยับขึ้นอันดับ5ด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ตามหลังเกาหลีใต้ทีมนำ8สโตรกด้านบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยในรอบ3เก็บเพิ่ม6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้จบรอบ4อันเดอร์พาร์รวม3วัน3อันเดอร์พาร์หลังอันดับ6ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์อันดับ17และนัทกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม8โอเวอร์พาร์อันดับ22ร่วมส่วนทีมหญิงไทยรั้งอันดับ6ด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์กีฬาพาเดลหญิงคู่รอบ2สองนักตบสาวไทยนาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเลียสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับคู่จากซาอุดีอาระเบียตุนแมตช์นี้สู้กันนานถึง3ชั่วโมง5นาทีก่อนที่คู่สาวไทยจะพ่ายไปอย่างวุดวิด1-2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายทำให้ตกรอบ2เช่นเดียวกับประเภทชายคู่ อนอบราเวลและสเตฟานโนมาโชล่าที่หยุดเส้นทางในรอบเดียวกันสำหรับวันนี้แข่งขันวันสุดท้ายเป็นมีลุ้นเหรียญหลายชนิดกีฬาทั้งเรือใบและกอล์ฟที่เดินทางมาถึงวันตัดสินเหรียญนอกจากนี้ยังมีเทควันโดยูจิสูยูโดและฮอกกี้ก่อนมีพิธีปิดเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง12เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ศรีจารัตอารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยลงสนามส่งท้ายกลุ่ม B แพ้ให้กับฟิลิปปินส์1ประตูต่อ2โดยได้ประตูเดียวจากอิกลาสสันหลนอย่างไรก็ตามทัพช้างศึกเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วโดยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่5ตุลาคมเวลา20นาฬิกานักบิดไทยนำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนโพเดียมสูงสุดหลังมุกดาสาระพืชฮีโร่นักบิดสาวแกร่งจากไทยจากทีม SNJT Racing Team สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ชาวไทยคนแรกที่ผงาดคว้าชัยในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนหลังบิดเข้าเส้นชัยอันดับ1ในเรสสุดท้ายของรุ่น Yamaha R7 Cup พร้อมกับสร้างความสนใจให้กับวงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนอย่างมากเนื่องจากเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้ได้อย่างเข้มข้นและคว้าชัยเหนือนักบิดชายได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 12นาฬิกา43นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดThe Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ shorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์02-660-2052หรือสายด่วน1506และกด3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615122ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจคุ้นเคยกับคำเตือนว่ากินเค็มมากระวังไตพังแต่ในชีวิตประจำวันอาหารรสเค็มกลับแทรกซึมอยู่ในเมนูที่เรารับประทานโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอาหารแปรรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวอาหารหมักดองรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆปัจจุบันทั้งองค์กรรัฐหน่วยงานด้านการแพทย์และภาคีเครือข่ายพยายามรณรงค์เรื่องการปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคอ้วนดังนั้นการลดเค็มจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผู้ที่เป็นโรคไตหรือความดันโลหิตสูงเท่านั้นแต่เป็นพฤติกรรมที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยวิธีง่ายๆในชีวิตประจำวันเพื่อลดเค็มลดการได้รับโซเดียมดังนี้ค่ะ 1. ทำความเข้าใจก่อนว่าคำแนะนำในการบริโภคโซเดียมไม่ควรเกินวันละ 2,000 มิลลิกรัมในขณะที่อาหารที่วางจำหน่ายทั่วไปต่อ1เสิร์ฟก็อาจให้โซเดียมอยู่แล้ว 600-1,500 มิลลิกรัมต่อมื้อซึ่งหมายความว่าความแปรผันของปริมาณโซเดียมมีค่อนข้างมากจากอาหารที่วางขายในท้องตลาดจึงควรใช้วิธีลดเท่าที่ทำได้และควบคุมแบบไม่ปล่อยผ่านบ่อยๆในทุกมื้อที่ได้รับประทานอาหาร 2. ลดการปรุงเติมน้ำปลาพริกน้ำปลาซีอิ๊วและน้ำจิ้มต่างๆลงจากพฤติกรรมเดิมๆ 3. ลดพฤติกรรมการชุบจิ้มน้ำจิ้มเปลี่ยนเป็นแค่ครึ่งคำเช่นจิ้มเพียงบางส่วนหรือตักน้ำจิ้มด้วยปลายช้อนมาใส่อาหารแทนการจิ้ม 4. พิจารณาส่วนประกอบเมนูก่อนตัดสินใจบริโภคระหว่างการกินอาหารโซเดียมสูงที่ซ้ำซ้อนเช่นยำไข่เค็มหมูยอจะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์แปรรูปถึง2ชนิดคือไข่เค็มและหมูยอซึ่งมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าไข่ปกติและหมูสดปกติแนะนำให้เลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบริโภคและเปลี่ยนอีกหนึ่งอย่างให้เป็นเนื้อสัตว์หรืออาหารจากแหล่งธรรมชาติ 5. ลดปริมาณการซดน้ำแกงหรือราดน้ำผัดน้ำยำลงคลุกข้าวเพราะในน้ำปรุงรสเหล่านี้จะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณสูงจากผงปรุงรสต่างๆ 6. ไม่เค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมเนื้อสัตว์แปรรูปขนมปังเบเกอรี่ล้วนมีโซเดียมแฝงอยู่หากเป็นไปได้ควรเลี่ยงหรือเลือกกินแต่น้อยเพื่อลดการได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายท่านผู้ฟังคะการปรับพฤติกรรมควรทำควบคู่กับการรับประทานอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักและผลไม้ตามความเหมาะสมเลือกอาหารสดมากกว่าอาหารแปรรูปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักและตรวจวัดความดันโลหิตเป็นระยะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวเพราะไตและความดันโลหิตเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดการลดเค็มตั้งแต่วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยลดภาระของร่างกายและเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวลดเค็มวันนี้ไตทำงานเบาลงความดันไม่พุ่งสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มไตไม่พังความดันไม่พุ่งเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
13: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจันยาอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: ท่านกำลังเพื่อเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อห่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าต่างด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

านซอที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้คือซอเรื่องประเพณีวิถีชาวบ้านประพันธ์บทซอโดยคุณแม่จันสมสายธาราเรียบเรียงและซอโดยพี่อ้ายกวนดาเชียงตาและน้องแสงเอ้ยสุริยมนต์ขอเชิญรับฟังได้แล้วเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิชเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลสนามและหน่วยแพทย์เชิงรุกดูแลผู้ประสบภัยต่อเนื่องติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์แต่ละพื้นที่เร่งกระจายยาน้ำกัดเท้ากว่า 50,000 ชิ้น
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้จัดบริการสุขภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่สำคัญได้แก่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังและโรงพยาบาลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ระบบเทเลเมดิซีนและการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก ปัจจุบันให้บริการทางการแพทย์สะสม 159,336 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบาง 81,078 รายคัดกรองสุขภาพจิต 23,319 รายและสนับสนุนการดูแลในศูนย์พักพิง402แห่งนอกจากนี้ยังกระจายยาโรคน้ำกัดเท้าในเขตสุขภาพที่4และ6รวม 58,666 ชิ้นครอบคลุม12จังหวัดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้เหลือ25จังหวัดมีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม141แห่งใน18จังหวัดเปิดให้บริการได้91แห่งและหยุดบริการ50แห่งแม้หลายแห่งกลับมาเปิดบริการได้แต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผู้พักพิงกลุ่มเปราะบางและภาระบริการทางการแพทย์อย่างเพิ่มขึ้นจึงควรเน้นรักษาความต่อเนื่องของบริการสุขภาพในพื้นที่น้ำท่วมและศูนย์พักพิงพร้อมติดตั้งระบบด้านการแพทย์ฉุกเฉินเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยการดูแลกลุ่มเปราะบางสุขภาพจิตติดตามความต้องการยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการมีเพียงพอและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุทกภัยรวมถึงเฝ้าระวังความเสี่ยงน้ำและไฟฟ้าช็อตเป็นพิเศษนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐฟลอริดาพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่กว่า250รายโดยคาดว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบหลายสิบปีสำนักข่าว AP รายงานว่าในปีนี้รัฐฟลอริดาของสหรัฐพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่แล้วกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนใหญ่อยู่ในเทศมณฑลฮิลส์โบโรซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองแทมปาเมืองใหญ่อันดับ3ของรัฐฟลอริดาโดยข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขและวารสารทางการแพทย์ระบุว่าการระบาดครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของสหรัฐทำให้ทางการในฮิลส์โบโรและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศภาวะฉุกเฉินพร้อมเร่งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงทั่วพื้นที่ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะโดยผู้ติดเชื้อบางรายอาจมีไข้และปวดเมื่อยอย่างรุนแรงส่วนผู้ป่วยอาการหนักอาจมีเลือดออกช็อกและเสียชีวิตได้โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะตามพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้นเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ทักทายสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับผมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้ครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยกับเพลงเพราะๆของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสาระที่จะนำมาฝากกันตลอดทั้ง50นาทีนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้มีหลากหลายเรื่องที่ได้คุยกันไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฤดูฝนฝนตกในบรรยากาศฝนตกแบบนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการรับมือกับเรื่องของฝนตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพแล้วก็ด้านภัยอันตรายต่างๆที่อาจจะมากับน้ำท่วมด้วยรวมไปถึงอันนี้ครับเป็นเคล็ดลับสำหรับใครที่ขับรถยนต์และอาจจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมฟุตบาทหรือน้ำท่วมสูงหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำยังไงบ้างหากจะต้องลุยน้ำขณะที่ขับรถลุยน้ำไปในช่วงที่แบบว่าน้ำท่วมขังแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันแต่เดี๋ยวตอนนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ

ลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากกันนะครับเมื่อสักครู่เป็นบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หลากหลายบทเพลงครับเมื่อสักครู่ห่วงรักของคุณเฟรนชิปคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ก่อนหน้านี้โลกหมุนเวียนโดยคุณแม็กคีตาศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้กับเพลงน้ำตาลใกล้มดโดยคุณนัทนัทนายวงรสันจากคีตาศิลปินวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเลือกเพลงเพราะๆเนื้อมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในบรรยากาศในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะครับพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ำท่วมสักนิดหนึ่งและการเรื่องของเทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขามีการรวบรวมข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกมาให้กับ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมให้ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักก็อาจจะมีน้ำท่วมขังในหลายๆจุดอย่างกรุงเทพมหานครเองเวลาฝนตกแป๊บหนึ่งก็น้ำท่วมขังแล้วมันเป็นในส่วนของเมืองเนื้อที่อาจจะต้องมีการสัญจรไปมากันอยู่บ่อยครั้งอาจจะจำเป็นที่จะต้องขับรถกันไปโอ้ยแบบนี้ลุยน้ำแล้วมีเทคนิคอย่างไรกันบ้างเพื่อไม่ให้รถดับไม่ให้เครื่องพังกันนะครับอย่างแรกเลยคือเขาให้ปิดแอร์ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดูดน้ำเข้าระบบไฟฟ้าอาจจะช็อตและทำให้เครื่องยนต์ดับได้อย่างที่สองครับให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพราะเบรกที่แช่น้ำนานจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างที่3คือลดความเร็วและรักษาความเร็วให้คงที่ห้ามจอดและพยายามไม่ขับใกล้กับรถคันอื่น4คือให้ใช้เกียร์ต่ำครับเพื่อประคองเครื่องยนต์ไม่ให้ดับ5ครับขับพ้นน้ำแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกด้วยและก็6ครับถึงที่หมายแล้วอย่าเพิ่งดับเครื่องครับเพื่อไล่น้ำและความชื้นจากระบบเครื่องยนต์ก่อนเองเอามาฝากกันเนื่องจากว่าพอเป็นช่วงฤดูฝนตกแบบนี้หลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมขังผิวจราจรเนอะไม่ว่าจะเป็นระดับฟุตบาทเองหรือระดับตาตุ่มหรือแม้กระทั่งครึ่งล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทีนี้อันนี้คือ6เทคนิคในการขับรถลุยน้ำท่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าน้ำท่วมสูงระดับไหนที่ยังสามารถขับลุยน้ำไปได้หรือว่าถ้าสูงโอ้เกินระดับนี้แล้วเนี่ยอย่าหาทำในการขับรถลุยน้ำเลยเพราะยังไงก็อันตรายเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับเมื่อสักครู่กับบทเพลงเพราะๆจากคีตาศิลปินฝ่ายหญิงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันบ้าง4เพลงเพราะๆเลยครับวิมานสีชมพูจากคุณแพตตี้รักหนึ่งในหัวใจจากคุณมนรักจำพร่าของคุณไนซ์และจำได้ไหมของคุณหน่องนะครับเอามาฝากให้ได้ติดตามกันเพราะว่าหลากหลายบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี้บทเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้จะมีรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เลยคือแว่วหวานตำนานเพลงเนอะทาง FM 92.5 ทุกๆวันพุธบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปก็สามารถรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันแบบสดๆได้เลยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของการขับรถลุยน้ำเมื่อสักครู่คือ6เทคนิคเนอะในการที่หากจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำจริงๆเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกเขาบอกว่าระดับไหนที่ไม่ไหวอย่าฝืนไปขับรถลุยน้ำท่วมเพราะว่ารถอาจจะดับกลางถนนได้นะครับหากท่วมประมาณ 5-10 เซนติเมตรเนี่ยสามารถขับผ่านได้ทุกคันครับแต่ต้องระวังไม่ใช้ความเร็วสูงเพราะอาจจะสูญเสียการควบคุมได้แล้วก็ถนนมันลื่นนะครับหากระดับน้ำสูง 10-20 เซนติเมตรครับรถทุกประเภทยังขับผ่านได้รถขนาดเล็กอาจจะได้ยินเสียงน้ำใต้ท้องรถบ้างแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในตัวรถได้นะครับหากสูง 20-40 เซนติเมตรครับถ้าเป็นพวกรถอีโคคาร์ระวังนะครับแต่ยังขับผ่านได้ส่วนใหญ่เนี่ยรถอีโคคาร์จะถูกออกแบบให้สูงจากพื้นเนี่ย 15-17 เซนซึ่งอาจจะทำให้ท่อไอเสียเนี่ยจมส่วนรถกระบะยังคงขับผ่านได้นะครับหากน้ำสูงระดับ 40-60 เซนรถเก๋งต้องเลี่ยงแล้วนะครับรถกระบะเองขับผ่านได้ทั้งนี้ข้างนั้นอย่างที่บอกไปควรปิดแอร์ขณะขับรถป้องกันพัดลมแอร์หน้ารถดูดละอองน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็ทำให้รถดับแล้วก็ขับรถให้ช้าลงครับลดการเกิดคลื่นน้ำซัดเข้าหน้ารถหรือเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับหากท่วมระดับ 60-80 เซนติเมตรไม่ควรขับลุยแล้วนะครับเพราะน้ำเนี่ยอาจจะไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ทำให้รถดับได้เสี่ยงที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยเสียหายได้และยิ่งถ้าขับไม่ชำนาญก็ควรที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปเลยอย่าไปลุยเลยดีกว่าหากเกิน 80เซนติเมตรอันตรายมากครับไม่ควรขับลุยเลยไปใช้เส้นทางอื่นแล้วก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะลุยน้ำเพราะน้ำสูงถึงฝากระโปรงนะครับนี่คือข้อมูลในการที่จะไม่ไหวอย่าฝืนเลยในการที่จะน้ำจะท่วมระดับสูงขนาดนี้เพื่อที่จะไม่ให้เครื่องยนต์ของท่านเนี่ยดับกลางถนนนะครับขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบกด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกับเพลงความรักเจ้าขาของคุณพันธ์นะครับแล้วก็บทเพลงจันจูบฟ้าจากคุณหน่องสุริพรและคุณนัทนัทดนัยและเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการคุยสบายบ่าย2ทุกๆวันเสาร์บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนของสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ผมต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงหลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักผ่านจังหวัดลพบุรีเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงสถานการณ์น้ำในคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเป็น200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรและมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องมวลน้ำที่ท่วมขังในทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงชายนาทป่าสักได้เองแล้วส่งผลให้น้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในหลายตำบลขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดแนวคลองยกธงแดงแจ้งเตือนประชาชนรับมือสถานการณ์ขอให้ยกสิ่งของและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้านสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.และอบจ.ลพบุรีเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องในจุดเสี่ยงเพื่อเร่งระบายน้ำเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการฝนเพิ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านอำเภอบ้านหมี่สนับสนุนกำลังทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในตำบลบ้านกล้วยและตำบลบางกะพีดงพลับช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิด
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำการก่อติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้ประสานงานจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าตามปกตินอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมหากประชาชนพบเห็นความไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครย้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วม38เขต118แขวงหากยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาออนไลน์ต้องยื่นให้ครบทั้ง2ระบบ ทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐและกทม.ส่วนผู้ไม่สะดวกยื่นเรื่องออนไลน์สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งและจะขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวก
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวย้ำว่าการขอรับความช่วยเหลือและเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแบ่งเป็น2ระบบหลักคือ1การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์จากมติครม.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนด2การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและกรุงเทพมหานครผ่านระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้ง2ระบบยังไม่เชื่อมข้อมูลกันผู้ยื่นออนไลน์จึงควรลงทะเบียนให้ครบทั้ง2ระบบส่วนการยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตเจ้าหน้าที่ทุกเขตสามารถช่วยดำเนินการให้ได้ทั้ง2ระบบและเตรียมขยายจุดช่วยกรอกข้อมูลไปยังศูนย์พักพิงประมาณ250แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกรวมถึงเปิดให้ผู้แทนชุมชนร่วมรับรองข้อมูลขอให้ประชาชนเก็บหลักฐานภาพความเสียหายระดับน้ำใบเสร็จค่าซ่อมและเอกสารแสดงสิทธิ์ในการพักอาศัยไว้ให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินยังไม่สามารถกำหนดเวลาได้เนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบราว 270,000 ถึง 300,000 ครัวเรือนและแต่ละกรณีมีขั้นตอนตรวจสอบต่างกันเจ้าของบ้านที่พักอาศัยเองสามารถขอค่าซ่อมแซมได้ส่วนผู้เช่าสามารถขอความช่วยเหลืออื่นเช่นค่าเช่าที่พักชั่วคราวเดือนละ 3,000 ไม่เกิน2เดือนส่วนรถยนต์และทรัพย์สินส่วนบุคคลอยู่ระหว่างกรุงเทพมหานครหารือคปภ.ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมหรือน้ำท่วมตามมติครม.ยังยื่นขอความช่วยเหลือได้ประชาชนยื่นคำร้องได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนครึ่งนารุมนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ถ้าคืนนี้น้ำท่วมและไหลเข้าบ้านภายใน30นาทีคุณจะพาคนที่บ้านออกมาทันหรือไม่หลายคนคงตอบว่าทันแต่สำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง30นาทีอาจไม่พอเพราะกว่าจะหายาเก็บเอกสารย้ายเตียงโทรหารถน้ำก็อาจจะสูงถึงระดับเข่าแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการเตรียมตัวต้องเริ่มก่อนฝนตกไม่ใช่ตอนน้ำมาอย่างแรกติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันถ้าพื้นที่เริ่มเสี่ยงรีบยกของขึ้นที่สูงปิดช่องทางที่น้ำไหลเข้าบ้านต่อมาเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ใบเดียวใส่ยาประจำตัวโทรศัพท์แบตสำรองเอกสารสำคัญน้ำดื่มและของใช้จำเป็นหยิบแล้วออกจากบ้านได้ทันทีอีกเรื่องที่หลายคนลืมอย่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยหาเบอร์โทรบันทึกเบอร์โทรโรงพยาบาลกู้ภัยอปต.เทศบาลรวมถึงญาติที่ช่วยเหลือได้ที่สำคัญลองซ้อมกับผู้สูงอายุในบ้านถ้าต้องอพยพเราจะไปทางไหนเพราะในสถานการณ์จริงมีเวลาตัดสินใจไม่มากนักระหว่างน้ำท่วมอย่าลืมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุล้างมือให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้นกินอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดและถ้าได้รับอาหารบริจาคดมก่อนกินทีหลังถ้าหากมีกลิ่นผิดปกติสีเปลี่ยนหรือกระป๋องบุบอย่าเสี่ยงกินเด็ดขาดและเมื่อน้ำลดลงอย่าเพิ่งเดินเข้าบ้านทันทีตัดไฟก่อนทุกครั้งใส่รองเท้าบูทสวมถุงมือหน้ากากเพราะสิ่งที่อันตรายกว่าน้ำคือไฟรั่วเชื้อโรคและสัตว์มีพิษซ่อนตัวอยู่ท้ายนี้น้ำท่วมบ้านสร้างใหม่ได้แต่ถ้าเราสูญเสียคนที่รักไม่มีอะไรทดแทนได้เริ่มเตรียมความพร้อมวันนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุในบ้านปลอดภัยในวันที่น้ำมาถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทางสวทลปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ากับช่วงของรายการบ่ายนี้เนาะลำพูนสตอรี่นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรและเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้คุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้ฝนตกนะเจ้ามีโอกาสเกิดฝนตกได้เนาะวันนี้จังหวัดลำพูนอยู่ในเกณฑ์ของการแจ้งเตือนคือระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองกระจายพอดีแหละเนาะดีเจอ้อยว่าเสาร์อาทิตย์วันหยุดพักผ่อนสบายๆก็อยู่กับบรรยากาศผ่อนคลายเนาะสูดโอโซนให้เต็มปอดนะเจ้าในช่วงที่สภาพอากาศเป็นใจแบบนี้นะเจ้าวันนี้อากาศดีมากเจ้าคุณผู้ฟังเกณฑ์การวัดคุณภาพอากาศฝุ่น PM2.5 ไม่มีเลยนะเจ้าอยู่ในระดับสีฟ้าสีเขียวอากาศดีถึงดีมากนะเจ้าละมุนใจสุดๆเนาะวันว่าลำพูนละมุนใจนะเจ้าช่วงนี้ลำพูนเป็นกรีนซิตี้หลังฝนตกลงมานะเจ้าก็มีพื้นที่สีเขียวเกิดขึ้นเยอะมากๆนะเจ้าลำพูนเขียวชอุ่มเนาะธรรมชาติฟื้นตัวนะเจ้าอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายสัมผัสได้ถึงความสงบสดชื่นแล้วก็พลังบวกของการขับเคลื่อนชีวิตนะเจ้ามาเติมกำลังใจมาเติมพลังมาฟังเสียงหัวใจตัวเก่าที่จังหวัดลำพูนกันได้ในระยะนี้นะเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดลำพูนลำพูนละมุนใจเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าลำพูนสตอรี่นะเจ้าอยู่ด้วยกันเนอดีเจออยนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้ามีทำกันเข้ามาหลายเหมือนกันเนาะเรื่องของการจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะเจ้างานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนั้นก็เป็นงานที่ตั้งจังหวัดลำพูนร่วมกันกับเทศบาลเมืองลำพูนนะเจ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเจ้าจัดงานเรื่องของไทยแลนด์วิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนขออภัยระหว่างวันที่25กันยาถึง4ตุลานะเจ้าจัดถึงวันที่4ตุลานี้แล้วนะเจ้าบริเวณพื้นที่เมืองเก่าอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนเจ้าคุณผู้ฟังภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยนักท่องเที่ยวที่มาแอวถ่ายรูปลำพูนยามค่ำคืนช่วงนี้จะประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าก็เป็นการเปิดมุมมองของเมืองเก่าลำพูนเจ้าพันการผสมผสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่สืบทอดยาวนานมากว่าปัน300ปีเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ปัญหาระบบโปรเจคชันที่ทันสมัยนะเจ้านำเสนอไว้ทั่วเมืองลำพูนเลยที่วัดพระธาตุสะพานข้ามแม่น้ำกวงนะเจ้าประตูต้านางวัดจังรองคูเมืองวัดมหาวันพระรอดหลวงคุ้มเจ้าหลวงนะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนี่ซ้ำงามนะเจ้าก็ร้านกาแฟ Back to Basic เนาะก็มีสีตีสัตว์ส่องเข้าไปสวยงามนะเจ้างานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนี่ยนะเจ้ามีการนำเสนอความงดงามวัฒนธรรมในมิติใหม่เนาะเป็นการขับเคลื่อนสิ่งที่จะเชิญชวนคือกับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะเจ้าได้มาย้อนเวลามาสัมผัสความงดงามในรูปแบบของการแสดงแสงสีเสียงนะเจ้าที่สวยสดงดงามเนาะแสงแห่งศรั

ถาการเวลาแห่งหฤพุนชัยมาแอวชมได้นะเจ้าพลุเนี่ยจะมีสุดสัปดาห์นี้อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็สามารถที่จะขึ้นรถรางชมนะเจ้าชมการจัดแสดงแสงสีเนี่ยในจุดต่างๆได้ไปขึ้นรถรางที่คุ้มเจ้าจากคำขจรศักดิ์นะเจ้าเปิ้นจะมีรอบระยะเวลาของเปิ้นฮือดูอยู่นะเจ้ารายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ใน Facebookวิจิตก็ได้นะเจ้าใน Facebook วิจิตก็ได้แล้วก็ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถดูรายละเอียดกันได้นะเจ้ากับอีกหนึ่งงานประการตาที่จังหวัดลำปางเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ฟังอยู่แต่กันกับดีเจอ้อยนันทพรเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเริ่มแล้วนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนเริ่มแล้วเนาะสองส่วนด้วยกันเจ้าคุณผู้ฟังที่วัดพระธาตุกับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนประจำปี2569และก่อที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจัมมาเทวีกับงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจัมมาเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจัมมาเทวีนะเจ้าก็เป็นจุดสำคัญเนาะสองจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุนั้นถือเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการถวายโคมบูชาองค์พระธาตุนะเจ้าจะมีการประดับประดาโคมล้านนาที่มีสีสันสดใสอย่างยิ่งใหญ่สวยงามนะเจ้าที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจัมมาเทวีก็เป็นการถวายโคมเพื่อสักการะพระนางจัมมาเทวีนะเจ้าก็สวยสดงดงามเนาะงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเจ้าคุณผู้ฟัง1ตุลาคมเริ่มแขวนโคมดวงแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเจ้าโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านนายกเหล่ากาชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเบญจวรรณมีเผือกนะเจ้านายกสมาคมโรงแรมและที่พักจังหวัดละปูนคุณพรหมพรเอี่ยมจิตเมตตาคุณฟ้านะเจ้ากัดซันเนาะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเอาฤกษ์เอาชัยแขวนโคมเป็นปฐมฤกษ์ของเทศการโคมแสนดวงที่เมืองละปูนแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็จากวันนี้ไปเนี่ยก็เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าบูชาโคมถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุที่วัดพระธาตุอย่างเป็นทางการแล้วนะเจ้าส่วนวันที่23ตุลานั้นจะมีพิธีแถลงข่าว14พฤศจิกาจะมีพิธีเปิดงานโคมแสนดวง22พฤศจิกาจะมีขบวนแห่โคม24พฤศจิกาจะมีการเทศมหาชาตินะเจ้าแล้วก็ถวายโคมเป็นพุทธบูชา30พฤศจิกานั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนณวัดพระธาตุธริพุนชัยนะเจ้าเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามาได้มาเลยนะเจ้ามาได้มาเลยเนาะคุณผู้ฟังเริ่มแล้วสำหรับการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนนะเจ้าเช่นเดียวกันกับเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจัมมาเทวีประจำปี2569นะเจ้าเมื่อวันที่30กันยาล่วงหน้าวัดพระธาตุ1วันตั้งเทศบาลเมืองละปูนนะเจ้าท่านนายกบุญประพัฒน์ผู้เจริญนะเจ้าพร้อมกันกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลเครือข่ายชุมชน17ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนะเจ้าเปิ้นก็ร่วมกันแห่ขบวนเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจัมมาเทวีซึ่งเคลื่อนจากหน้าศาลากลางจังหวัดละปูนหลังเก่าผ่านถนนอินทยงยศนะเจ้าเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบได้เห็นแสงไฟจากโคมหลากสีแล้วก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจัมมาเทวีนะเจ้าท่านนายกประพัฒน์ผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองละปูนพร้อมกันกับคณะผู้บริหารของทางเทศบาลเมืองก็ได้ร่วมกันเอาฤกษ์เอาชัยแขวนโคมนะเปิดงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจัมมาเทวีเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเพราะฉะนั้นเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจัมมาเทวีจุดที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจัมมาเทวีก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเชิญได้ทั้งที่วัดพระธาตุและก่อทั้งที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจัมมาเทวีนะเจ้ากับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนณวัดพระธาตุธริพุนชัยและงานเทศกาลโคมหลากสีสักการะพระนางจัมมาเทวีที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจัมมาเทวีอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเชิญชวนได้เชิญชวนมาร่วมกันเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้า

เจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการก็รวดเร็วนะเจ้าเนาะดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ตางสวทลปุน FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะฝากคุณผู้ฟังช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีตวยเนาะปลายฝนต้นหนาวนะจ๊ะสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงเริ่มต้นนี้นะจ๊ะก็คงจะต้องเน้นย้ำกันว่าให้ดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีตวยนะจ๊ะเอาละจ๊ะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศส่งชุดปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ศูนย์พักพิงรับลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมเชิงรุก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วรวม 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งการแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่นให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือไม่สะดวกใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนทุกคนได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครชี้แจงการพัฒนาระบบอุโมงค์และบึงหนองบอนยืนยันมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงเดิม
9: นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการชะลอโครงการก่อสร้างแก้มลิง6แห่งโดยระบุว่าตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาประสบปัญหาการคัดค้านจากเจ้าของที่ดินจนไม่สามารถเวนคืนได้สำนักการระบายน้ำได้ทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยพบว่าการลงทุนพัฒนาระบบถาวรเช่นการสร้างอุโมงค์ส่วนต่อขยายและการปรับปรุงโครงข่ายกรองมีความคุ้มค่าด้านงบประมาณและมีประสิทธิภาพสูงกว่าโครงการแก้มลิงเดิมซึ่งระหว่างที่กำลังดำเนินโครงการกทม.ได้เตรียมแผนระยะสั้นและระยะกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำเฉพาะหน้ามีการติดตั้งประตูระบายน้ำเพื่อตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบไม่ให้ไหลล้นลงคลองประเวศบุรีรมย์ พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงคลองสามเสนและอุโมงค์บึงหนองบอนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ท่วมขังสามารถคลี่คลายได้รวดเร็วกว่าในอดีตปฏิพลสถาพมารายงาน
1: นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายรอบชิงชนะเลิศหยูบัลลังทัพทีมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอีนาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ท่านทั้งหลายผู้มีความรักในชาติบ้านเมืองย่อมปรารถนาให้ชาติบ้านเมืองมีความผาสุกมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของชาติจะต้องบำเพ็ญกรณียกิจทุกอย่างโดยมีเป้าหมายสูงสุดเป็นอย่างเดียวกันคือให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนอันจะทำให้ประชาชนทุกคนในชาติมีความสุขความเจริญและความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่11การบำรุงบิดามารดาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
2: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
1: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
2: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
3: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
0: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
7: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
8: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบประชาชน
10: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และเน้นย้ำให้ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมโดยเร็ว
11: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดวังมหากรตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกคนโดยจะเร่งบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดและเชื่อมั่นว่าสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมของประเทศกำลังคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนให้สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้ตามปกติโดยเร็วเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
0: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยืนยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากผู้โดยสารกรณีดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชี้แจงกรณีการติดตามและส่งคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยยืนยันว่าหากมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการจัดส่งสัมภาระถึงบ้านจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารโปรดตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าเป็นเบอร์ของทางบริษัทจริงเพื่อความถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการแอบอ้างโดยหมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อได้แก่หมายเลขโทรศัพท์021370621-40และ021373491หรือ3492หรือ3494รวมถึง3580สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการสอบถามสถานะสัมภาระตกค้างหรือประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021345466-68ได้ตลอด24ชั่วโมงน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @lineiddrtlampoonหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondu ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondu ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.วันนี้นะคะพบกับเกษตรดาวนางสาวอุบลวรรณรักธรรมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดลำพูนนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเรามีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนงานเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ3ประเด็นในการขับเคลื่อนงานนะคะประเด็นแรกเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นประเด็นที่2การผลิตสินค้าเกษตรมีประสิทธิภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและประเด็นที่3เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งโดยเรามีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วย5กลยุทธ์นะคะสำหรับกลยุทธ์ที่1การสร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกรโดยการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานและส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งยกระดับการผลิตและส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีอาหารบริโภคได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารมีความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนกลยุทธ์ที่2การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตโดยส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปเกษตรอัจฉริยะส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่นอกจากนี้ก็ยังส่งเสริมการผลิตการจัดการสินค้าเกษตรด้วย BCG โมเดลและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนกลยุทธ์ที่3นะคะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและชุมนุมเกษตรกรโดยส่งเสริมบทบาทของเกษตรสูงวัยเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและภาคการเกษตรพัฒนาเกษตรกรให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเกษตรกรการพัฒนาชุมชนการเกษตรตลอดจนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติสำหรับกลยุทธ์ที่4ก็จะเป็นการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรปรับเปลี่ยนวิธีการจากการผลิตรูปแบบเดิมสู่การผลิตที่ปลอดการเผาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างเครือข่ายปลอดการเผาและกลยุทธ์ที่5นะคะก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรและการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งพัฒนาการส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็นดิจิทัลพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรให้เป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ซึ่งในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในปี2569ที่ผ่านมานะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเราได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้งบประมาณโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรและงบพัฒนาจังหวัดลำพูนงบพัฒนากลุ่มจังหวัดลำพูนนะคะเพื่อขับเคลื่อนเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเราให้ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และมีอาชีพทางการเกษตรที่มั่นคงซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลากหลายแหล่งนะคะซึ่งก็เรามีโครงการเด่นๆที่จะนำเสนอแล้วก็มาพูดคุยให้กับคุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังนะคะอย่างเช่นโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูไม้ผลแบบผสมผสานนะคะซึ่งเราก็จะเน้นไปที่แมลงวันผลไม้และด้วงงวงเจาะ เมล็ดม่วงนะคะซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญนะคะซึ่งมะม่วงเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของจังหวัดลำพูนด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งทำให้เราสามารถมีการบริหารจัดการแมลงวันผลไม้และสามารถลดปริมาณด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงในพื้นที่ของอำเภอบ้านโฮ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หลักในการผลิตมะม่วงส่งออกของจังหวัดลำพูนนะคะอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่ากิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP นะคะซึ่งเราก็ได้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ผลิตลำไยและมะม่วงจำนวน 1,000 รายนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราสามารถเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตรภายใต้มาตรฐาน GAP นะคะทั้งลำไยและมะม่วงเนี่ยได้มากขึ้นนะคะ 3,000 กว่าไร่นะคะซึ่งถือว่าเป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานในกิจกรรมนี้นะคะและมีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเราได้นำผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรนะคะผลิตภัณฑ์เด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลผลิตสดหรือว่าสินค้าแปรรูปจากการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะกลุ่มแปลงใหญ่นะคะไปจำหน่ายสินค้านะส่งตรงสินค้าที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคนะคะซึ่งเราดำเนินการจัดงานจำนวน2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยเราดำเนินการที่มีโชคพลาซ่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะครั้งที่2นะคะเรานำกองทัพสินค้าที่มีคุณภาพของเราเนี่ยไปจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายนะคะที่ห้างเซ็นทรัลของพิษณุโลกนะคะซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีมากนะคะมีการซื้อขายนะคะมูลค่าซื้อขายแล้วก็มีการ MOU ซื้อขายล่วงหน้ากันมูลค่ามากกว่า3ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จนะคะและทางนี้ทางนั้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนี่ยก็เห็นความสำคัญแล้วก็เห็นถึงความสำเร็จที่เราได้ดำเนินการครั้งนี้นะคะก็เลยได้อนุมัติงบประมาณต่อเนื่องนะคะเพื่อพี่จะมาต่อยอดกิจกรรมนี้นะคะโดยให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนน่ะดำเนินการกิจกรรมขยายผลนะคะในการจัดแสดงสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะจำนวน 300,000 กว่าบาทนะคะอยู่ที่ 322,000 กว่าบาทเนี่ยให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนน่ะจัดงานจำหน่ายสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเราจะจัดงานนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามนะคะติดตามการดำเนินงานของเราในครั้งนี้ได้นะคะและนอกจากนี้นะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ยังมีรางวัลการันตีจากการดำเนินงานในปี2569ที่ผ่านมานะคะก็คือโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกเกษตรกรองค์กรเกษตรกรดีเด่นในระดับเขตนะคะจำนวน3รายการนะคะได้แก่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะจากการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นในระดับเขตนะคะ2ก็คือนางพัชรินทร์ปันวารีนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนระดับเขตนะคะและ3ก็คือ10เอกชนัฐาชัยเจริญนะคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบระดับเขตนะคะซึ่งถือว่าทั้ง3ท่านนี้นะคะเป็นรางวัล นะถือว่าเป็นรางวัลการันตีความสำเร็จการดำเนินงานภาคการเกษตรของจังหวัดลำพูนเรานะคะสำหรับในปีงบประมาณ2570ที่กำลังก้าวเข้ามาถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเราเนี่ยจะดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: โดยขับเคลื่อนงานภายใต้4กลุ่มงานและ8สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะซึ่งเราก็มีโครงการส่งเสริมการเกษตรที่หลากหลายนะคะที่จะเข้ามาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะซึ่งเราจะดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้สินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนนะคะก็คือลำไยเบี้ยวเขียวและมะม่วงมหาชนกนะคะหรือภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะซึ่งเราจะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในสินค้าหลักนะคะแล้วก็สินค้าส่งออกของเราก็คือลำไยและมะม่วงนะคะหรือจะเป็นสินค้าเกษตรอื่นๆที่เกษตรกรสนใจนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้นะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรสู่สินค้าและบริการมูลค่าสูงนะคะซึ่งเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะเข้าสู่ปีที่3นะคะเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนะคะมีการผลิตสินค้ามูลค่าสูงนะคะเพื่อเพิ่มรายได้นะคะให้กับเกษตรกรนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโครงการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนะคะกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มยุวเกษตรกรนะคะน้องๆยุวเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนนะคะก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมโครงการกับเราได้นะคะหรือว่าโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งก็จะเราก็จะมีการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญเลยนะคะคือโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะถือว่าทะเบียนเกษตรกรน่ะเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งนะคะที่คนเป็นเกษตรกรทุกคนเนี่ย

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในรายละเอียดนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถรอรับฟังได้นะคะทั้งนี้นะคะก็เรายังมีโครงการที่น่าสนใจอื่นๆนะคะอย่างเช่นโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะซึ่งถือว่าหรือว่าเป็นชื่อเรียกสั้นๆนะคะสพกนะคะพี่น้องเกษตรกรคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินนะคะเพราะว่าสพกเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนของเราใกล้บ้านท่านนะคะเกิดท่านมีปัญหาสงสัยด้านการเกษตรนะคะเราสามารถเดินเข้าไปในสพกของแต่ละพื้นที่ใกล้ๆบ้านเราได้เลยนะซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเนี่ยเราจะมีสปกหลักอยู่ทั้ง8อำเภอนะคะแล้วมีสปกเครือข่ายอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะในทุกอำเภอของจังหวัดลำพูนจะมีที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีเกษตรนุ่มนะคะมาพูดคุยให้พวกเราฟังกันว่าสปกนะคะมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะเป็นสปกด้านไหนบ้างนะคะมีอะไรให้เราได้เข้าไปเรียนรู้บ้างนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันกับเกษตรนุ่มในประเด็นของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะช่วงแรกเราก็พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะ

กลับมาพบกันในช่วงที่2ต่อครับช่วงที่2นี้พบกับเกษตรนุ่มวรวิทย์ดำลักษ์จากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนครับซึ่งในช่วงที่2นี้เกษตรนุ่มจะพาทุกท่านมารู้จักกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เรียกสั้นๆว่าสพก.ก่อนอื่นผมก็ขอเล่าย้อนไปสักนิดนึงถึงจุดเริ่มต้นของสปก.ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับสปก.เนี่ยเกิดขึ้นมาจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เห็นว่าการจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้อยู่รอดแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้แล้วก็การลดต้นทุนแต่ว่าถ้าจะให้ส่วนราชการเอาแต่จัดสรรในห้องแอร์บางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจริงๆรัฐบาลก็เลยจัดตั้งสปก.ขึ้นมา

โดยมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆแต่ได้ผลมากก็คือการใช้สถานที่ของเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่จริงมาทำเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ใช้แนวคิดเรื่องของเกษตรกรสอนเกษตรกรคนทำจริงมาเล่าให้คนอยากทำได้ฟังแล้วเขาก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วทีนี้สปกร10เขามีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งในระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสปกรจะประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือเกษตรกรต้นแบบเกษตรกรต้นแบบในที่นี้คือเป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ในอาชีพการเกษตรตั้งแต่การผลิตการบริหารจัดการจนถึงการตลาดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นในชุมชนองค์ประกอบต่อมาก็คือแปลงเรียนรู้ซึ่งเป็นแปลงที่ผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรต้นแบบซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการสาธิตวิธีการดำเนินการแล้วก็ผลสำเร็จให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้องค์ประกอบต่อมาก็คือหลักสูตรการเรียนรู้ซึ่งเป็นชุดเนื้อหาวิชาที่ตอบโจทย์แล้วก็เป็นประเด็นปัญหาทางการเกษตรของชุมชนที่ร่วมกันกำหนดขึ้นโดยเกษตรกรต้นแบบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบที่4ก็คือฐานเรียนรู้เป็นจุดเรียนรู้กิจกรรมเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อใช้แสดงของจริงแล้วก็ใช้ในการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนรู้ได้เห็นและนำไปปฏิบัติต่อเนื่องได้และในส่วนต่อมาในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสปกรเนี่ยมีอะไรบ้างบทบาทแรกก็คือการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมให้กับชุมชนมีบทบาทในเรื่องของการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรในชุมชนการให้บริการด้านการเกษตรอื่นๆการบริการแก้ปัญหาแล้วก็รับฟังเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรในพื้นที่และยังมีบทบาทเป็นจุดศูนย์กลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่โดยได้รับความยินยอมจากเกษตรกรต้นแบบที่เป็นเจ้าของสปกรนั้นด้วยแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือดำเนินการร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลภาคเอกชนส่วนราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ครับและทั้งนี้นะครับระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยยังกำหนดให้ในส่วนของสปกรได้มีคณะกรรมการสปกรทั้งในระดับพื้นที่ก็คือในระดับอำเภอในระดับจังหวัดในระดับเขตรวมทั้งในระดับประเทศด้วยนะครับซึ่งอย่างในส่วนของคณะกรรมการสปกรในระดับพื้นที่ก็คือในระดับอำเภอเนี่ยก็จะมีในส่วนของเกษตรกรต้นแบบเนี่ยเป็นประธานของคณะกรรมการแล้วก็จะมีในส่วนของกรรมการเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรผู้นำนะครับหรือว่าอกม.นะครับในตำบลแต่ละตำบลทุกตำบลเลยนะครับร่วมเป็นคณะกรรมการแล้วก็จะมีเกษตรกรจากศูนย์เครือข่ายสปกรของอำเภอนะครับมาเข้าร่วมแล้วก็มีผู้แทนจากสบกตซึ่งมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังมีผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วยนะครับรวมถึงผู้ประสานงานที่เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็ร่วมอยู่ในคณะกรรมการสปกรในระดับอำเภอจากที่เล่ามาเบื้องต้นนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเกษตรกรต้นแบบไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียวนะครับแต่ว่ามีหน่วยงานบูรณาการมีเกษตรกรคนอื่นๆในพื้นที่เนี่ยร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรร่วมด้วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วสปกรสำคัญกับพวกเรายังไงผมจะบอกอย่างนี้ว่าความสำคัญที่สุดของสปกรก็คือการที่จะเปลี่ยนเกษตรกรจากผู้ที่พึ่งพาให้กลายเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับเพราะว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็พื้นที่ของตัวเองได้ทีนี้เนี่ยพอกลับมาดูที่บ้านของเราจังหวัดลำพูนเนาะก็คือเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการทำเกษตรกรรมมีพืชสำคัญก็คือทั้งลำไยนะมะม่วง
ืชผักอะไรต่างๆสปก.ก็เลยมีความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรชาวลำพูนเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในจังหวัดลำพูนของเราได้มีการจัดตั้งสปก.ประจำอยู่ทุกอำเภอนะครับมีทั้งหมด8ศูนย์อำเภอละ1ศูนย์หลักเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในแต่ละท้องที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองป่าซางแม่ทาหรือลี้หรืออำเภอต่างๆได้มีจุดเรียนรู้ที่ตอบโจทย์พืชเศรษฐกิจแล้วก็บริบทของแต่ละพื้นที่จริงๆแล้วทีนี้สปก.ของจังหวัดลำพูนเนี่ยแต่ละที่แต่ละอำเภอเนี่ยมีจุดเด่นอะไรกันบ้างเกษตรกรต้องแบบเป็นใครแล้วก็มีฐานเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามารู้จักกันไปทีละอำเภอเลยนะครับเริ่มต้นที่อำเภอแรกก็คืออำเภอเมืองลำพูนนะครับสปก.ก็จะชื่อว่าสปก.อำเภอเมืองลำพูนซึ่งสปก.นี้จะตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลศรีบัวบานโดยมีเกษตรกรต้นแบบก็คือร้อยตำรวจเอกวิสูตรกันชัยศักดิ์นะครับมีสินค้าหลักของสปก.ก็คือลำไยนะครับแล้วก็ภายใต้สปก.หลักเนี่ยก็จะมีสปก.เครือข่ายอยู่ทั้งหมด21ศูนย์ซึ่งสปก.นี้จะมีเทคโนโลยีเด่นนะครับก็คือเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูนะครับการตัดแต่งกิ่งแล้วก็การตัดแต่งช่อผลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะครับมีเทคโนโลยีเรื่องของการลดความเสี่ยงด้านการตลาดแล้วก็จะมีหลักสูตรเรียนรู้หาเรียนรู้แล้วก็แปลงเรียนรู้ที่ให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อจะไปพัฒนาเรื่องของการผลิตลำไยนะครับให้มีคุณภาพต่อมานะครับไปกันต่อที่อำเภอแม่ทาสปก.ก็จะชื่อว่าสปก.อำเภอแม่ทานะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลทากาศโดยมีเกษตรกรต้นแบบก็คือนายดำรงจินากาศมีสินค้าหลักก็คือเป็นลำไยนะครับแล้วก็มีเครือข่ายของสปก.ภายใต้ศูนย์หลักทั้งหมด23ศูนย์สำหรับเทคโนโลยีเด่นของศูนย์นี้ก็คือเป็นการลดต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดูนะครับโดยมีหลักสูตรเรียนรู้หาเรียนรู้แล้วก็แปลงเรียนรู้ให้พี่น้องเกษตรกรหรือท่านผู้ฟังที่สนใจเนี่ยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันได้และสำหรับเกษตรกรต้นแบบของสปก.อำเภอแม่ทาก็ยังดำรงตำแหน่งในส่วนของประธานคณะกรรมการสปก.ในระดับจังหวัดด้วยนะครับไปต่อกันที่อำเภอบ้านโฮ่งนะครับสปก.อำเภอบ้านโฮ่งก็จะตั้งอยู่ที่หมู่ที่12ตำบลบ้านโฮ่งนะครับโดยมีเกษตรกรต้นแบบก็คือคุณสมานกรมปันมีสินค้าหลักเป็นลำไยเช่นกันนะครับแล้วก็มีศูนย์เครือข่ายสปก.อยู่ภายใต้ศูนย์หลักทั้งหมด15ศูนย์สำหรับเทคโนโลยีเด่นที่ศูนย์นี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูโดยใช้สารชีวพันธุ์นะครับใช้วิธีผสมผสานในการดูแลลำไยนะครับมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตสมุนไพรนะครับน้ำส้มควันไม้ปุ๋ยหมักอินทรีย์เคมีนะครับในการผลิตลำไยให้ได้คุณภาพนะครับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะครับการผลิตน้ำหมักสมุนไพรแล้วก็แคลเซียมจากกระดูกสัตว์นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีหลักสูตรเรียนรู้แล้วก็ฐานเรียนรู้ที่นี่เยอะมากนะครับฐานเรียนรู้ก็จะมีทำน้ำส้มควันไม้การเผาถ่านนะครับการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการผลิตน้ำหมักสมุนไพรการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรการเลี้ยงจิ้งหรีดการทำต้นทุนการผลิตลำไยคุณภาพหรือการทำบัญชีนะครับแล้วก็การเลี้ยงไก่แล้วก็เป็ดที่นี่ฐานเยอะมากนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้ที่นี่ได้นะครับแล้วก็มีแปลงเรียนรู้ที่เป็นเรื่องของการผลิตลำไยนอกฤดูใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้นะครับต่อมาไปกันต่อที่สปก.อำเภอลี้นะครับอันนี้จะตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลลี้ซึ่งจะมีเกษตรกรต้นแบบนะครับก็คือคุณสิรินัทกตัญญุตาวันที่นี่นะครับจะเป็นสินค้าหลักจะเป็นเกษตรผสมผสานนะครับจะไม่เหมือนกับสปก.ก่อนหน้าที่ได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็จะมีสปก.เครือข่ายอยู่ภายใต้ทั้งหมด34ศูนย์สำหรับเทคโนโลยีเด่นของศูนย์นี้จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพมีหลักสูตรเรียนรู้ฐานเรียนรู้แล้วก็แปลงเรียนรู้นะครับที่นี่เนี่ยที่เด่นกว่าที่อื่นต่างจากที่อื่นก็คือจะมีแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผสมผสานมีเกี่ยวกับบ้านพักโฮมสเตย์นะครับการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับซึ่งจะบอกว่าตรงนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการบ่อยนะฮะเนื่องจากว่าตรงนี้จะมีหลักสูตรเรียนรู้ที่เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการเชื่อมโยงการตลาดนะครับเรื่องของพืชผักที่กินได้แล้วก็ขายได้แล้วก็การทำผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ที่นักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมภายในศูนย์ไปกันต่อที่อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับสปกของอำเภอทุ่งหัวช้างเนี่ยจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลตะเคียนปมโดยมีเกษตรกรต้นแบบก็คือคุณชวลิตศรีวิจีนะครับเป็นสินค้าหลักก็คือลำไยนะครับคล้ายๆกับที่อื่นแล้วก็มีเครือข่ายภายใต้ศูนย์สปกหลักเนี่ยทั้งหมด19ศูนย์สำหรับเทคโนโลยีเด่นของศูนย์แห่งนี้นะครับก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มการทำปุ๋ยหมักและสารชีวพันธุ์พวกฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ระบบควบคุมการใส่น้ำและปุ๋ยน้ำผ่านระบบสปริงเกอร์แล้วก็การตัดแต่งช่อดอกข้าวผลนะครับแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นหลักสูตรเรียนรู้ฐานเรียนรู้แล้วก็แปลงเรียนรู้ที่เราจะเรียนรู้เรื่องของการดูแลลำไยไปกันต่อนะครับที่อำเภอป่าซางอำเภอป่าซางนะครับสปกของอำเภอจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลน้ำดิบสำหรับเกษตรกรต้นแบบก็จะเป็นคุณพัชรินทร์ปันวารีสำหรับเทคโนโลยีเด่นนะครับของศูนย์นี้ก็คือการผลิตมะม่วงคุณภาพแล้วก็การบริหารจัดการตลาดมีหลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงคุณภาพแบบครบวงจรเลยโดยมีฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตมะม่วงกับระบบเกษตรอัจฉริยะการจัดการสัตว์พืชแบบผสมผสานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับการแปรรูปผลผลิตมะม่วงการบริหารจัดการเกี่ยวกับตลาดของมะม่วงแล้วก็แปลงเรียนรู้ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพนะครับรวมถึงการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรด้วยต่อมาไปกันต่อที่อำเภอบ้านทินะครับสปกของอำเภอบ้านทิเนี่ยจะตั้งอยู่ที่หมู่15ตำบลบ้านทินะครับโดยมีเกษตรกรต้นแบบก็คือคุณอันดาสายเครื่องมีสินค้าหลักก็คือเป็นลำไยเหมือนกันนะครับมีสปกเครือข่ายภายใต้ศูนย์หลักทั้งหมด27ศูนย์สำหรับเทคโนโลยีเด่นนะครับของสปกที่นี่ก็คือเรื่องของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในสวนลำไยแล้วก็แปลงผักนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเทคโนโลยีเด่นเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานตามรูปแบบของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งที่นี่ก็จะมีการปลูกผักสวนครัวนะครับมีแปลงไม้ดอกนะครับมีการทำใยทั้งในฤดูและนอกฤดูด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับมีการผลิตพวกปุ๋ยน้ำหมักนะครับจากเศษวัสดุหรือใช้ทางการเกษตรมีการเลี้ยงแหน่แดงนะครับมีการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีหลักสูตรเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็แปลงเรียนรู้ที่เสริมหนุนเกี่ยวกับการผลิตลำไยแบบครบวงจรเลยนะครับรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับผักยกแค่แล้วก็การผลิตปุ๋ยต่างๆและยังมีฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยนะครับและไปต่อกันที่อำเภอสุดท้ายนะครับคืออำเภอเวียงหนองล่องสำหรับสปกของอำเภอเวียงล่องเนี่ยจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลวังผางโดยมีเกษตรกรต้นแบบก็คือคุณรุจิออนแสนชัยที่นี่นะครับสินค้าหลักจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับจะเป็นทุเรียนนะครับซึ่งเพิ่งได้ปรับเปลี่ยนจากลำไยมาเป็นทุเรียนก็มีศูนย์เครือข่ายนะครับทั้งหมด27ศูนย์ภายใต้สปกหลักโดยมีเทคโนโลยีเด่นของศูนย์ก็คือการให้น้ำในระบบผ่านหัวมินิสปริงเกอร์แล้วก็ใช้ตัวไทม์เมอร์ตั้งเวลาในการควบคุมการให้น้ำแบบอัตโนมัติโดยใช้ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้านอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีเด่นเรื่องของการปลูกพืชทดแทนนะครับเพื่อลดการปลูกลำไยซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นก็คือที่นี่ปลูกทุเรียนนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีหลักสูตรเรียนรู้แล้วก็ฐานเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทั้งการเสียบเปลี่ยนยอดพันธุ์นะครับของทั้งทุเรียนและลำไยซึ่งตรงนี้นะครับเป็นสูตรที่แตกต่างจากสูตรอื่นๆนะครับอีกแห่งหนึ่งฟังมาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับท่านผู้ฟังน่าจะได้รู้จักสปก.ของจังหวัดลำพูนได้มากขึ้นแล้วว่ามีจุดเด่นอะไรแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนกันบ้างสำหรับท่านผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเข้าไปเรียนรู้สามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้เพื่อเดินทางไปที่สปก.เพื่อเข้าไปเรียนรู้สำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่3ครับผม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่3นะคะในช่วงที่3นี้นะคะพบกับเกษตรเอค่ะซึ่งก็จะมาแนะนำในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปีพุทธศักราช2560นะคะเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนค่ะและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นนายทะเบียนนะคะโดยมีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชทำไร่นาสวนผสมทำนาเกลือรวมถึงการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจค่ะจากการทำการเกษตรทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะเพื่อที่ต้องการจะทราบสถานะการเพาะปลูกของเกษตรกรค่ะแล้วก็รวมถึงประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะโดยเกษตรกรจะต้องเป็นผู้แจ้งขึ้นทะเบียนเมื่อทำการเพาะปลูกแล้วนะคะทั้งนี้นะคะเราได้มุ่งเน้นการทำงานส่งเสริมการเกษตรแบบดิจิตอล DOAE ค่ะปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเข้าสู่ยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศหรือว่า GIS นะคะการใช้แม่ข่ายและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่การบูรณาการฐานข้อมูลหน่วยงานภายนอกโดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆแบบทันทีทันใดหรือว่าเรียลไทม์นะคะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงวิธีการรับขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันมากที่สุดนะคะโดยเทคโนโลยีแล้วก็การบูรณาการต่างๆที่เรานำมาใช้เนี่ยก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองนะคะหรือว่าการตรวจสอบรูปขอบแปลงที่ดินกับฐานข้อมูลการถือครองที่ดินของกรมที่ดินค่ะและมีการนำเครื่องจับพิกัดภูมิศาสตร์หรือว่า GPS นะคะมาใช้ในการจัดเก็บพิกัดในที่ตั้งแปลงรวมถึงการวัดขนาดพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิตัลนะคะโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อที่จะค้นหาพิกัดแล้วก็ใช้ร่วมกับโปรแกรม GIS Agro ค่ะรวมไปถึงการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะ QGIS แล้วก็ Google Mapในการค้นหาพิกัดแล้วก็วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิตัลมีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า Farmbook ค่ะซึ่งเป็นสมุดทะเบียนเกษตรกรที่ในรูปแบบดิจิตัลนะคะสามารถใช้แทนสมุดเล่มสีเขียวที่หลายๆท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เป็นอย่างดีนะคะสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งในระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยนะคะและเรายังมีการพัฒนาระบบวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิตอลโดยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะวาดผังแปลงผ่านเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาขึ้นนะคะและก็ยังมีอีกช่องทางนึงนะคะที่เราพัฒนาขึ้นในการใช้ร่วมในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็คือระบบ e-form นะคะโดยขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th นะคะมีการนำร่องเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเรายังเปิดสิทธิ์ให้เฉพาะเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลไม้เย็นต้นในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์นส.4เท่านั้นนะคะแต่ว่าในปี2566นะคะเราก็เริ่มมีเปิดใช้งานให้ทุกท่านสามารถแจ้งผ่านระบบ e-form ได้นะคะโดยเชื่อมโยงระบบ e-form นะคะกับ geoplot เข้าด้วยกันซึ่งเป็น geoplot นี่เป็นระบบวาดแปลงนะคะเมื่อเกษตรกรแจ้งปลูกเนี่ยผ่านระบบ e-form แล้วหรือผ่านเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th นะคะเกษตรกรจะต้องวาดผังแปลงด้วยนะคะเมื่อผ่านระบบเพื่อที่จะตรวจสอบว่าไม่มีการทับซ้อนกับแปลงอื่นจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะเรามีการเปิดใช้งานระบบการออกใบรับรอง
ใบรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะผ่านระบบ e-form ซึ่งจะแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะในรูปแบบหน้าจอแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะส่งออกเป็นเอกสารในรูปแบบ PDF ได้ด้วยนะคะในส่วนนี้เราเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่1กันยายน2566เป็นต้นมาค่ะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่เกษตรกรแจ้งมานะคะโดยผ่านการตรวจสอบทางสังคมค่ะเจ้าหน้าที่จะจัดพิมพ์ข้อมูลที่เกษตรกรแจ้งนะคะไปติดประกาศในหมู่บ้านชุมชนนะคะตามที่ตั้งแปลงปลูกนะคะท่านปลูกอยู่ที่ไหนก็จะเราก็จะนำไปติดประกาศไว้ตรงนั้นเพื่อที่จะให้ตัวเกษตรกรตัวท่านเองรวมถึงคนในชุมชนได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องหรือว่าอาจจะมีการจัดทำการประชาคมนะคะโดยเกษตรกรจะต้องลงนามเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องข้อมูลของตนเองมิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะคัดค้านข้อมูลของตนเองหรือเกษตรกรรายอื่นที่ไม่ถูกต้องได้ค่ะเมื่อเกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการประชาคมผ่านการตรวจสอบทั้งการตรวจสอบในระบบแล้วก็การตรวจสอบทางสังคมแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะนำข้อมูลค่ะมาประมวลผลแล้วก็จัดพิมพ์ลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันตัวตนเกษตรกรแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ประกอบเข้าร่วมโครงการและมาตรการต่างๆของรัฐได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวอย่างที่ภาครัฐได้นำข้อมูลของทะเบียนเกษตรกรไปใช้เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็สนับสนุนด้านต่างๆก็อย่างเช่นเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะคะหรือว่าจะเป็นโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปลังนะคะโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวนะคะโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็ประกอบด้วยข้าวปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังและก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขดังนี้นะคะ 1. ครัวเรือนเกษตรกรจะต้องมีการประกอบอาชีพการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพรองก็ได้นะคะ 2. ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะมีผู้แทนมาขึ้นทะเบียน1คนนะคะซึ่งก็จะถือว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนบ้านก็ได้นะคะ3. กำหนดให้1ทะเบียนบ้านสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง1ครัวเรือนเกษตรเท่านั้น 4. สามีภรรยานะคะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง1ครัวเรือนนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่คนละบ้านเลขที่ก็ตามนะคะ 5. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะรับขึ้นทั้งในแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลค่ะ 6. ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยค่ะ6. สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้ทั้งในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะโดยเจ้าหน้าที่จะมีหน้าที่รับจดแจ้งข้อมูลจากเกษตรกรเท่านั้นนะคะไม่ได้รับรองการครอบครองหรือว่ากรรมสิทธิ์ในพื้นที่การเกษตรแต่อย่างใดค่ะในส่วนของกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับขึ้นทะเบียนนะคะจะประกอบด้วยข้าวพืชไร่พืชผักไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าสมุนไพรนะคะรวมถึงไม้ผลไม้ยืนต้นทั้งแบบสวนเดี่ยวหรือว่าสวนแตมค่ะการเพาะเห็ดการทำผักงอกนะคะการทำนาเกลือสมุทรรวมไปถึงการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจค่ะซึ่งเกษตรกรสามารถมาแจ้งขึ้นทะเบียนได้หลังจากที่มีการเพาะปลูกไปแล้วอย่างน้อย15วันนะคะคือจะต้องมีต้นพืชในแปลงที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถไปตรวจสอบได้ค่ะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าท่านจะเริ่มเพาะปลูกในช่วงใดโดยพื้นที่ขั้นต่ำนะคะที่สามารถจะนำมาขึ้นทะเบียนได้ก็ข้าวไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่อย่างน้อย1ไร่นะคะแต่ถ้าเป็นพวกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าสมุนไพรจะอยู่ที่1งานค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนะคะขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะคะ
ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันนะคะเพื่อทางภาครัฐเนี่ยจะได้มีข้อมูลพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนท่านในโครงการต่างๆโดยติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงใกล้บ้านท่านค่ะสำหรับวันนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ
1: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
4: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
4: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับคิดดีเพื่อสังคมนี่ป้ากับคุณผู้ฟังตึงวันเลยนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันนี้เฮากลับมาป้ากันกับวันเสาร์เนาะตี3ตุลาคม2569นะอยู่กับผมโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์นะครับก็มีสาระมาอุ้มเคยครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็วันเสาร์วันที่ครับวันพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เบาๆเนาะนะคราวๆฟังข่าวเบาๆนะครับสำหรับครับเสียงเพลงเพราะๆนะสมกับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์งานวันตีคุณผู้ฟังต้องผ่อนคลายกันนะฟังเพลงหลายๆนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ปักกันในช่วงแรกวันนี้นะครับอากาศฟ้าฝนเป็นจะได้กันพ้องนะในจังหวัดลำปูนนะครับโทรเข้ามาเอิญมาอู้กันได้แต่ตีแน่ๆตีสวทลำปูนอากาศดีขนาดนะครับผู้ฟังหมอครับการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีข่าวเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังแน่นอนแต่ช่วงแรกจะนี่ติดตามกันข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้คาดการณ์ลักษณะอากาศเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านะครับนั่นก็คือ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับทั้งนี้เนาะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับในวันอันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันที่4ตุลาคม2569นะครับภาคเหนือของเฮาใน18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง34ถึง38องศาเซลเซียสครับแล้วก็ในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมนะครับภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศนี่เนาะตาเจ้านี่นะครับจังหวัดลำปูนเพิ่นก็มีการประชุมเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของน้ำนะก็มีการประชุมร่วมกับทางนายกรัฐมนตรีนะครับต่างจังหวัดลำปูนของเขาก็เข้าไปคอนเฟอเรนซ์ประชุมกันนะครับก็มีข้อสังกัดนายกรัฐมนตรีนะถึงจังหวัดตีกำลังอาจจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็จังหวัดติขาดกำลังจะเกิดเนาะหรือคาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยเงื่อนดำเนินการ1 2 3 4นะครับแต่จังหวัดลำปูนของเฮานี่ก็มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดตามแนวทางการบริหารและการสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับในการติดตามสถานการณ์น้ําในการเตรียมกำลังพลเรื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมนะครับรวมถึงสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะทั้งนี้ในจังหวัดลำปูนก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตข่าวเนาะเกี่ยวกับฟ้าฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำนะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารจากทางรายการคิดดีเพื่อสังคมกันต่อครับ

กลับมาป้าการช่วงที่สองของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับยามแล้งแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้หลายท่านนะครับคิดถึงการออกกำลังกายบ่ดีคิดอย่างเดียวนะไปออกกำลังกายกันได้นะครับก็มีตีวิ่งนะวิ่งใหม่มาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนี่ก็ไปลองวิ่งนะแต่เจ้านี่นะครับก็มีข่าวมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับผู้ว่าลำพูนก็ได้ร่วมกับกลุ่มวีรันไทยแลนด์จังหวัดลำพูนนะสำรวจเส้นทางเดินวิ่งเส้นใหม่บริเวณริมน้ำแม่กวงนอกเพื่อรองรับโครงการเมืองลำพูนเดินได้เดินดี Walkable City นะครับแต่เจ้าวันนี้ 6:30 นนะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งนะร่วมกับกลุ่มวีรันไทยแลนด์จังหวัดลำพูนบริเวณริมแม่น้ำกวงนะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเพื่อเป็นการออกกำลังกายเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าตลอดทั้งวันและเป็นการสำรวจเส้นทางเดินวิ่งเส้นใหม่บริเวณริมแม่น้ำกวงเพื่อรองรับโครงการเมืองลำพูนเดินได้เดินดีพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูนและย่านเมืองเก่านะฮึเอื้อต่อการเดินเท้าอย่างปลอดภัยสำหรับทุกคนนะซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดลำพูนครับนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำกวงนะครับส่งเสริมเมืองลำพูนเดินได้เดินดีเนาะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยนะครอบคลุมพื้นที่ทางเดินริมแม่น้ำกวงระยะทางประมาณ 2,000 เมตรหรือกว่า2กิโลเมตรนะตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานท่าขามไปจนถึงฝายสีเมืองยูนะครับกระมุงเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดเป็นระเบียบเนาะสามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายการสัญจรไปมาเนาะคลอดคล้องครับแนวทางการพัฒนาเมืองลำพูนเดินได้เดินดี Walkable City นะครับนอกจากนี้การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำกวงนี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำปลาไหลหลากนะครับเปิดโอกาสให้ส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแลรักษาสถานที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่ริมแม่น้ำและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนนะคุณผู้ฟังครับพักฟังข่าวกันสักคำหนึ่งฟังเพลงดีกว่าเนาะขออภัยคุณผู้ฟังพักฟังเพลงเนาะเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันในช่วงต่อไปของรายการ

แล้วมาป้าการช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้อู้ถึงในเรื่องของผู้ว่าวิ่งออกกำลังกายเนาะยามเช้านะครับตีถนนริมน้ำกวงนะช่วงนี้ก็มาอู้ถึงกิจกรรมดีๆก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการวิ่งครับโรงเรียนป่าสางจังหวัดลำปูนนะก็เชิญชวนศิษย์เก่าผู้ปกครองเนาะนักเรียนปีน้องประชาชนทุกท่านนะที่อยากออกกำลังกายอยากวิ่งนะมาออกกำลังกายด้วยกันกับกิจกรรมป่าสางมินิมาราธอน2569นะครับก้าวไปด้วยกันสู่เส้นใจเนื่องในโอกาสครบรอบ75ปีนะครับโรงเรียนป่าสางรวมวิ่งเพื่อสุขภาพครับสร้างความสามัคคีและรวมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาก่อเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึง6พฤศจิกายน2569นะครับก็จะวิ่งวันแต่เนาะวันที่19ธันวาคม2569เป็นวันเสาร์เนี่ยคุณผู้ฟังนะเวลาดีนะวันดีเวลาดีเนาะก็ที่โรงเรียนป่าสางจังหวัดลำปูนนะครับประเภทการแข่งขันก็มี2ประเภทนั่นก็คือประเภทฟันรัน5กิโลเมตรมินิมาราธอนนะ10กิโลเมตรนะนี่10กิโลเมตรนี่ก็ให้ได้ปากกับดีเจโอมล่ะดีเจโอมเนี่ยจะวิ่งมินิมาราธอน10กิโลพุ่นน่ะคุณผู้ฟังนะ5กิโลมันไกลไปนี่เดี๋ยวปะกันในงานเน้อคุณผู้ฟังวันที่19ธันวาคมนี่นะใครสมัครนะครับก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกคุณภาพดีแก้วน้ำรุ่นริมิเต็ดนะมีเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษแล้วก็มีการบริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางนะครับมีทีมแพทย์และก็เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขันนะสมัครง่ายๆนะครับไปสแกน QR code บนโปสเตอร์หรือว่าสมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียนป่าสางก็ได้นะครับขับบดีลืมเน้อมาวิ่งด้วยกันครับทุกท่านนะครับทุกก้าวที่เฮาวิ่งนะครับก็คือการร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนนะแล้วก็มาร่วมกันสร้างความทรงจำดีๆในวาระครบรอบ75ปีโรงเรียนป่าสางแล้วไปปะกันวันเสาร์ที่19ธันวาคมนี้มาร่วมก้าวไปด้วยกันครับสู่เส้นชัยสร้างอนาคตดีๆกว่าให้กับเยาวชนไปพร้อมกันกับป่าสางมินิมาราธอน2569ครับพักฟังเพลงเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับมาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กับป้ากันวันเสาร์ติดนอกฟังเพลงกันหลายๆสลับกับข่าวสารเบาๆนะครับที่นำมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้เนาะวันนี้ครับก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วดิจิโอมกับบ่ฝากอย่างหนักแล้วเนาะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับมาร่วมกันนะครับครับรถขับราอย่างมีสติบ่ดีประมาทมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะครับบ่ดีประมาทนะเน้นความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบ่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับนำมาอู้มาเอ๋ยครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะช่วงสุดท้ายของรายการตีดีเจโอมจัดนี่นะก็เพื่อจะจะฮือพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับฟังอยู่เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งครับของสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนมาร่วมกันสร้างถนนปลอดภัยทั่วจังหวัดลำปูนรวมถึงพื้นที่อื่นๆที่เฮาเดินทางไปตัวนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงศ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
2: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชแถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผน แผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
5: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจวิทยาศาสตร์ชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิบลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนวิบลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
4: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนทร์ในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทร์เขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูง ดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและอยากให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดชั่วสวท.นครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัด กรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
4: นายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

0: ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เซนติเมตรและเวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับ อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ทีมงานขอบคุณอัครเดชคัมภีระนะครับทางทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ว่าวันนี้เพจจริงเนี่ยไม่ทราบหายไปไหนนะขออภัยด้วยนะครับส่วนเราใช้เพจสำรองอยู่นะทาง PRนะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับห้องส่งคุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่กับผู้ฟังในวันนี้นะครับวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเชียร์เอเชียนเกมกันนะครับวันนี้วันที่3นะเสาร์ที่3ได้เพิ่มอีก3เหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับเกินเป้าแล้วครับคุณผู้ฟังครับเกินเป้าแล้วนะแต่ว่านะการแข่งขันกีฬายังดำเนินกันต่อไปนะครับเราจะทะลุเหรียญที่เท่าไหร่สำหรับเหรียญทองนะครับเดี๋ยวได้คุยกันวันนี้เหรียญต่างๆของเรานะเริ่มต้นที่เหรียญที่16ก่อนนะเราได้จากการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเราได้จากเรือใบนะฮะที่ไคโยยอสฮาร์เบอร์จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับเรือใบคราวนี้เนี่ยก็นะก็จะเป็นการแข่งขันชิงเหรียญทองนะในรุ่นเกิร์ลดิงกี้นะครับอิลคา4นะครับซึ่งน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ว่าน้องปิ่นเนี่ยลงแข่งขัน12เรสเนี่ยคะแนนเสียน้อยที่สุดนะครับ25คะแนนเสียนะครับเสีย25คะแนนคว้าเหรียญทองสำเร็จเป็นเหรียญที่2 ให้กับทีมเรือไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองที่16ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเมื่อเช้าได้เฮกันนะครับดังๆกันเลยทีเดียวนะครับได้เฮดังๆกันเลยทีเดียวได้เหรียญทองนะครับก็เป็นเหรียญที่ถ้าเป็นเหรียญที่2นะเหรียญทองเหรียญที่2ของเรือใบไทยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่16นะครับในช่วงเช้านะส่วนเหรียญเงินก็จะเป็นของฮวงจีซีจากฮ่องกงนะฮะเสีย29คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของลีซองฮาจากเกาหลีใต้เสีย311คะแนนนะครับเราได้อีก1เหรียญเงินนะครับวันนี้นะครับรุ่น420มิกนะครับปิติภูมิเจริญผลคู่กับวรการศักดิ์ศรีกรมนะครับ2นักกีฬาเรือใบไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคว้าเหรียญเงินมาครองนะฮะก็เราก็ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของนักกีฬานะครับปิดฉากเหรียญเงินมาครองนะครับจบเกมแข่งขันเรือใบวันนี้นะน้องปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นะครับวัยแค่16ปีนะครับนะลงแข่งขันในรายการเรือใบอีคาโฟนะครับคือตังกี้นะครับบอกว่านะครับอีคาโฟเคอร์ตังกี้นะครับบอกว่าดีใจมากๆเหมือนเป็นความฝันนะครับแล้วก็ความฝันสำเร็จเป็นจริงแล้วก่อนหน้านั้นเกือบจะถอดใจเล่นไปแล้วนะครับแต่เมื่อถึงว่าเอเชียนเกมมาถึงก็เป็นโอกาสสำคัญนะตั้งเป้าหมายในการสร้างนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก็ต้องทุ่มเทอย่างจริงจังอีกครั้งก่อนที่จะสำเร็จนะครับมอบเหรียญทองนี้ให้กับครอบครัวและคนไทยทุกคนนะครับจากเรือใบครับมาดูเหรียญทองที่17เป็นยูยิสูนะครับการแข่งขันยูยิสูในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับไอจินาโกย่านะครับแข่งกันที่ฟีเฟกจอร์จมาร์เชลอาร์ตฮอลนะที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขัน4คนนะครับไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะครับส่ง2คนก็คือปุ๊กอรภาเสนาธรรมดีกรีเหรียญทองเวิลด์เกมส์2025แล้วก็น้องโฟกัสครับคราพักสิริมากนะครับรอบสรุปคนนะครับอัคราพักเนี่ยแพ้ให้กับมองโกเลียครับมารันคิซิงนะครับขณะที่อรภานะครับเอาชนะไอซ่าอานีบีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรอบ8คนปุ๊กนะอรภาเนี่ยก็เล่นอย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะอันเดรียสลุยแลโอจากฟิลิปปินส์เข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเจอกับจอรอบรองนะเจอกับจอแดนก่อนนะครับ กับจอแดนคือยาม่าไอซากัสนะครับแล้วก็ชนะนะครับรอบชิงมาเจอกับฟิลิปปินส์ครับนะฟิลิปปินส์เขาส่งมา2คนเหมือนกันนะครับแล้วก็เจอกับฟิลิปปินส์อีกคนนึงก็คือเอนริเกอเล็กซานเดรียลุยส์นะครับจากฟิลิปปินส์นะครับปุ๊กอรภาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะร้อนแรงเอาชนะไปนะครับคว้าเหรียญทองให้กับเหรียญทองแรกของยูยิสูเลยนะครับในมหกรรมเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญทองแรกของยูยิสูแล้วก็เป็นเหรียญทองของน้องปุ๊กอรภานะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองที่17ของทัพนักกีฬาไทยนะครับคนอื่นๆนะคู่อื่นๆในรุ่น85กิโลกรัมชายนะส่ง2คนนะครับทั้งสุกิจพิรัตฉันทนาชาและก็ธนภัทรผลพุทธนะครับลงแข่งขันในรอบ32คนนะก็แพ้นะแพ้ให้กับญี่ปุ่นคนนึงอีกคนนึงก็แพ้จอแดนนะครับนี่คือเหรียญที่17นะครับมาที่เทควันโดนะครับลุ้นเหรียญกันวันนี้เทควันโดแข่งกันที่โตโยฮาชิซิตี้เจเนอรัลยิมเนเซียมนะครับญี่ปุ่นวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับหนุ่มหล่อสูงนะสูงยาวของไทยเลยนะครับลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมชายนะครับก็รอบ16คนเจอกับไต้หวันนะฮะเอาชนะฉูเฮาหยู2-0ยกครับรอบ8คนเนี่ยสูสีมากนะครับนะเจอกับนิชมิดดินโคซินโคลติเยฟนะกว่าชนะได้ลุ้นกันถึงยกที่3นะครับแล้วก็เราชนะได้นะ2-1ยกนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงนะครับรอบรองชนะเลิศนะเจอกับเกาหลีใต้ครับคิมมินจูโอ้โหนะก็สู้กันสนุกนะชนะกันแบบนี้เกาหลีใต้ต้องขอใช้ VAR มาดูนะครับนะชาเลนจ์ดูนะแล้วก็ปรากฏว่าเขาแพ้ไปนะเราชนะ2-1ยกผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองครับและเจอกับมาดี้ฮาชิมูซาอีนาฟูดี้จากอิหร่านนะครับสู้กันสุดมันครับแล้วก็ทางด้านของยูทับยูบาลังทับทิมแดงชนะทั้ง2ยกเลยนะครับก็คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ให้กับตัวเองและเป็นเหรียญทองที่18ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับโอ้สุดยอดนะน้องยูบาลังทับทิมแดงนะครับมีจังหวะยกที่2เนี่ยเขามีแต้มนำดีก่อนนะเราแบ็คคิกเข้าไปนะแล้วก็แซงขึ้นชนะในยกที่2นะครับนะลุ้นกันสนุกนะครับได้เหรียญทองนะครับคนอื่นๆในการแข่งขันเทควันโดวันนี้นะครับ57กิโลกรัมนะหญิงน้องขนมจีบนะครับลงแข่งขันครั้งแรกเลยนะในการแข่งขันรุ่น57กิโลกรัมนะรอบแรก16คนชนะเมนีนามิราซาโลวาจากอุซเบกิสถาน2-1ยกครับรอบ8คนนะครับรอบไปชิงเหรียญทองแดงเนี่ยเอาชนะลาเอติเดียอาโอวันจากเลบานอน2-1ยกครับไปถึงรอบรองชนะเลิศนะเจอกับจอร์แดนแชมป์โลกครับคนนี้นะฮะฟาเดียฟิคานนะครับนะก็แพ้ไป0-2ยกนะครับก็เข้าถึงรอบรองน้องขนมจีบนัทกมลนัทกมลวาสนาก็ได้เหรียญทองแดงครับนักเทควันโดไทยอายุ18ปีนะเหรียญทองแดงกับเทควันโดนะครับคนอื่นๆตกรอบ8คนหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกันมาลักชินชูกินนะครับแพ้ให้กับมูจินเจจากจีนนะครับในรอบ8คนนะครับรุ่น67กิโลกรัมหญิงรุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายแจ็ควูดี้เมเซอร์นะครับเจอศึกหนักในรอบ8คนนะครับหลังจากที่ชนะซาอุดิอาระเบียมาในรอบแรกรอบ8คนเจอเกาหลีใต้ฮะคังซังยุนนะฮะแพ้ไป0-2ยกตกรอบเช่นเดียวกันนะครับจากเหรียญทองก็มีเหรียญเงินวันนี้ตะกร้อครับนะตะกร้อ4คนนะเจอกับเวียดนามอย่างที่บอกนะตะกร้อนี่ไม่มีประเภทหญิงเดียวนะมีตะกร้อ4คนและตะกร้อทีมชุดนะครับทีมชุดหญิงก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแต่ว่าตะกร้อต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะเวียดนามเขาเก่งตะกร้อ4คนนะครับเวียดนามเขาแยกเลยนะคุณผู้ฟังครับทีมชุดก็ไปเล่นทีมชุดไม่เกี่ยวกันเลยทีมชุดมีกี่คนล่ะครับนะ4 5 5 3ชุด3สามชุดก็คือ15คนนะตีประมาณนะตัวจริง2ตัวจริง3ตัวสำรอง2ประมาณนี้15คนนะครับแล้วก็ทีม4คนก็มี6คนก็แยกกันเลยซ้อมต่างหากนะแล้วก็ประเภททีมหรือตะกร้อเดียวเนี่ยเสิร์ฟกันในวงนะส่วนตะกร้อ4คนเสิร์ฟกันหลังเน็ตนะเอ้าขอไปหลังสนามน่ะนะหลังเส้นท้ายสนามนะครับเล่นไม่เหมือนกันนะครับ4คนเวียดนามเขาแยกกันต่างหากแต่ของเราเนี่ยรวมกันนะนักกีฬาก็ต้องบางทีก็มีตัวจริงอยู่ในประเภททีมนะบางคนก็ต้องมาเล่นตะกร้อ4คนประมาณนี้นะครับก็เจอกับเวียดนามครับเราแพ้ในรอบแรกในสายเดียวกันนะ0-2เซตนะมาเจอกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าในเซตแรกเราแพ้11-15นะครับแล้วก็เซตที่2เราชนะ17-15เซตที่3นะครับเวียดนามเล่นได้ดีกว่านะชนะเราไป15-11เราได้เหรียญเงินนะครับก็โค้ชออสวีระชัยแสงสว่างนะครับก็รวมถึงหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยชุดนะทีมหญิงนะครับแล้วก็โค้ชจักรีพ่วงเจริญนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนะก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับ ในตะกร้อประเภททีม4คนหญิงนะครับคว้าเหรียญเงินนะครับก็แต่ก็คว้ามา2ทองนะจากทีมชุดหญิงแล้วก็เดี่ยวชาย2เหรียญเงินจากทีมชุดชายและทีม4คนหญิงนะครับนี่คือตะกร้อนะครับเหรียญต่อไปนะในการแข่งขันวิลเซอร์วินเซิร์ฟนะครับได้เหรียญไหมได้วินเซิร์ฟนะครับก็เหรียญทองแดงนะครับนะในประเภท IQ Floor รุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงนะครับน้องชัชการเจริญสุขนะครับวัย16ปี11เรดนะครับเสีย27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นของฮ่องกงเหรียญเงินเป็นของญี่ปุ่นนะครับส่วนประเภท IQ Floor รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายนะครับน้องวานวชิรวิทย์ทนอุบนะครับแข่งขัน11เรดเสีย43คะแนนอยู่ที่6นะครับส่วนการแข่งขันประเภท IQ Floor รุ่นทั่วไปนะครับไม่มีการแข่งขันนะครับจบทันทีเรื่องของลมด้วยฝนด้วยนะญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะฮะได้เหรียญทองแดงนะครับก็คือวิลเลียมแมกนิสันนะครับวิลเลียมแมกนิสันนะครับไทยออสเตรเลียลูกครึ่งนะครับแข่ง11เรดเสียไป25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองเป็นของจีนนะครับใบคุณนะครับแล้วก็เหรียญเงินเป็นของลีแตอุนจากเกาหลีใต้นะครับได้เราได้เหรียญทองแดงนะครับส่วน IQฟอยรุ่นทั่วไปนะครับหญิงนะครับดาวสิริพรแก้วดวงงามนะครับแข่ง10เรดเสีย43คะแนนนะครับอยู่ที่6นะครับก็สรุปผลการขันวิลเซิร์ฟในเอเชียนเกมส์วันที่20นะครับคว้า2เหรียญทองแดงนะครับกอล์ฟครับลุ้นกันถึงวันสุดท้ายครับสะดมแก้วกาญจนาโปรเพชรครับโอ้โหวันสุดท้ายตียอดเยี่ยมนะไล่มานะครับ8อันเดอร์1โบกี้นะครับรวมเป็น7เบอร์ดี้นะครับสกอร์รวม15อันเดอร์พามาอยู่ที่2ร่วมครับ2ร่วมเท่ากับติงหวนอี้จากจีนคาซุกิฮิตะจากญี่ปุ่นนะครับมาเพลย์ออฟกันนะเพื่อหาแชมป์นะหาเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีแล้วเขาได้สกอร์รวม18อันเดอร์พาก็คือทางด้านของทอมคิมจากเกาหลีนะครับ3คนนะครับไทยนะครับจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเพลย์ออฟกันหาเหรียญเงินและทองแดงนะครับปรากฏว่าเพลย์ออฟไปนะทางด้านของหลุมที่5ถ้าผมจำไม่ผิดจีนนะเขายิงเบอร์ดี้หลุม5คว้าเหรียญทองแดงคว้าญี่ปุ่นก่อนนะฮะพัดเบอร์ดี้หลุม4นะทางด้านของคาซุกิฮิกะนะครับคว้าเบอร์ดี้หลุม4ได้เหรียญเงินไปก่อนนะครับพอหลุมที่5เนี่ยทางด้านของสะดมนะหรือโปรเพชรเนี่ยนะสะดมก็ดวลกับติงหวิงอี้จากจีนและชนะในหลุมที่5คว้าเหรียญทองแดงนะครับแม่นะก็เราก็พยายามอัพในวันสุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับส่วนประเภททีมชายเนี่ยเราได้อันดับที่4ร่วมนะไม่ได้เหรียญนั้นนิดเดียวนะแพ้ไปสโตรกเดียวนะครับส่วนเหรียญทองประเภททีมเนี่ยจีนนะฮะตามด้วยเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะเงินทองแดงเราได้ที่4ร่วมกับชนิดไทเปนะครับนะได้22อันเดอร์พาสกอร์รวมนะครับนิดเดียวฮะนิดเดียวนะครับส่วนหญิงของเราดีที่สุดนะในเอเชียนเกมก็คือโปรเปียโนอภิชยายุบลนะจบที่5ร่วมนะแล้วก็โปรปลายพัชจุธา45ร่วมโปรซิมนะครับจบที่23ร่วมนะครับแล้วประเภททีมหญิงครองอันดับที่4ร่วมกับเกาหลีใต้และสิงคโปร์นะครับกอล์ฟเอเชียนเกมคว้ามา1เหรียญทองแดงจากบุคคลชายแล้วก็อันดับที่4ร่วมทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับส่วนวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดครับรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองแดงต้องบอกอย่างนี้นะไทยนะครับก็มีพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตชิงเหรียญทองแดงกับญี่ปุ่นนะครับนะปรากฏว่าใน2เซตแรกผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะนะครับเราแพ้ไปก่อน18ต่อ21กลับมาชนะในเซตที่2 21ต่อ17ลุ้นกันเซตที่3ครับเซตที่3ไทยมาดีก่อนเลยนะคุณผู้ฟังครับนำถึง10ต่อ6นะคุณผู้ฟัง10ต่อ6เลยนะครับเหลือ5แต้มเกม15นะเกมที่3เกมตัดสินนะครับแต่ปรากฏว่าช็อตไปดื้อๆครับทางด้านของญี่ปุ่นไล่มา5แต้ม4แต้ม5แต้มรวดจนแซงเราครับมาที่11ต่อ10แล้วก็สูสีกันมาจนสุดท้ายเราได้มีจังหวะตบนะแต่ตบไม่ขาดนะญี่ปุ่นรับได้และญี่ปุ่นก็รู้กลับมาชนะเราไปนะครับ15ต่อ12ญี่ปุ่นได้เหรียญทองแดงนะไทยได้เหรียญเงินนะครับขณะเดียวกันนะครับวอลเลย์บอลชายชิงอันดับที่5นะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของไทยชนะอินเดีย3ต่อ2เซตนะครับเราได้ที่5นะครับด้วยสกอร์25 19 17 25 25 21 17 25และ17ต่อ15นะครับว่านะเราเซฟแมตช์แล้วก็แซงอินเดียมาได้นะครับส่วนเหรียญทองแดงของวอลเลย์บอลนะครับปากีสถานนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับในรอบ64ปีเลยนะครับ ก็ชนะจีน3-0เซตนะครับเรนกิ้งของวอลเลย์บอลเนี่ยจีนกับปากีสถานนี่ใกล้เคียงกันนะ3-2 กับ 3-6นะครับส่วนคู่ชิงอ่ะวอลเลย์บอลผมขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าคู่ชิงเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลนะคู่ชิงเชลเลอร์เป็นการเจอกันระหว่างอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับอิหร่านกับญี่ปุ่นนะครับก็กำลังดูอยู่นะว่าอิหร่านกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรสำหรับวอลเลย์บอลนะครับจีนแพ้ไปแล้วนะก็พยายามดูอยู่เอสกอร์นะหาสกอร์ก่อนนะครับว่าอิหร่านกับญี่ปุ่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอลนะฮะก็ทางด้านของนี่คือต้องบอกว่าเป็นวอลเลย์บอลที่น่าสนใจเพราะว่าเบอร์1เบอร์2ของเอเชียมาเจอกันนะอิหร่านกับญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผลสรุปว่าอิหร่านชนะครับอิหร่านชนะญี่ปุ่นครับอิหร่านคว้าเหรียญทองนะญี่ปุ่นได้เหรียญเงินครับชนะญี่ปุ่น3-1เซตครับอิหร่านชนะญี่ปุ่น3-1เซตคว้าเหรียญทองนะครับแหมนะญี่ปุ่นนี่เข้าชิงนะ2รายการวันนี้ต้องบอกเลยนะรายการแรกวอลเลย์บอลก่อนแพ้อิหร่านนะอิหร่านชนะ3-1เซตนะ28 29 25 25 21 และ 26 24นะในวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมนะครับอิหร่านนะเคยแพ้ญี่ปุ่นมาแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะก็คราวนี้มาล้างอายล้างตาได้อีกครั้งหนึ่งนะเป็นแชมป์เอเชียเกม4สมัยของอิหร่านนะครับนะต่อจากอินชอนจาการ์ตาหางโจแล้วก็นี่นะฮะไอจินาโกยะนะครับนะส่วนญี่ปุ่นก็เป็นรองแชมป์สมัยที่9นะครับต้องรออีกนะเมื่อไหร่จะได้แชมป์นะแชมป์สุดท้ายของญี่ปุ่นก็คือเอเชียนเกมก็คือที่กวางโจนะ2010นะครับอิหร่านก็เป็นเบอร์1แล้วตอนนี้นะฟอร์มร้อนแรงมากนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับอีกรายการหนึ่งที่ญี่ปุ่นนะแพ้คาบ้านก็คือฟุตบอลรอบชิงครับฟุตบอลรอบชิงวันนี้ชิงเหรียญทองแดงจีนจับอุซเบกิสถานก่อนในเวลาเสมอกัน 2-2 คุณผู้ฟังยิงจุดโทษยิงชนะอุซเบย์ 4-3 นะครับอุซเบย์น่าช้ำใจอ่ะตอนเจอญี่ปุ่นในรอบรองอ่ะนำมาตั้งกี่นาทีอ่ะครับมาท้ายเกมเสมอ 1-1 ซะงั้นแล้วก็ยิงจุดโทษก็ไม่เข้าครับแพ้จุดโทษวันนี้ชิงเหรียญทองแดงก็แพ้อุซเบย์อีกนะแพ้จีนอีกนะครับนะจีนได้เหรียญทองแดงอุซเบย์ได้ที่4ส่วนฟุตบอลชายครับญี่ปุ่นเจอเกาหลีครับครึ่งแรก0-0ครึ่งหลังเกาหลียิงนำ 1-0 ญี่ปุ่นก็พยายามต่อบอลนะต่อบอลเยอะมากนะครับหลายจังหวะเหลือเกินสุดท้ายก็แพ้เกาหลีใต้0-1ครับเกาหลีใต้ได้เหรียญทองญี่ปุ่นก็แพ้ในวอลเลย์บอลในฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมโอ้นะก็ญี่ปุ่นก็ถือว่านะก็พยายามทำเต็มที่แล้วจะคว้าเหรียญทองนะเพราะเขาก็เรื่องของฟุตบอลเขาก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วแต่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะในฟุตบอลในเอเชียเนี่ยสองชาตินี้เป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็หมู่คราวนี้เกาหลีใต้มาชนะญี่ปุ่นที่บ้านด้วยนะโอ้โหคือเหมือนเรากับเวียดนามอ่ะคุณฟังเหมือนเรากับเวียดนามแต่คราวนี้เป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ถือว่าเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันและเป็นคราวนี้เกาหลีใต้ชนะครับคว้าเหรียญทองนะมาสรุปเหรียญกันเอเชียนเกมว่ากันยาวๆตัวนี้จีนเนี่ย169นะครับจีน169นะครับแล้วก็ทางด้านของจีน169นำโด่งเลยนะครับ169นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเจแปนญี่ปุ่นนะ83ทองนะครับแล้วก็ทางด้านของเกาหลีใต้38แม่เลขสวย83กับ38นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของอินเดียนะ21ทองอุซเบกิสถาน21ทองอิหร่าน19ทองนะครับไทย18ทองนะหล่นไปอยู่ที่7นะแหมนะตอนนี้ขยับใกล้เคียงกันแล้วนะไทยอิหร่านอุซเบกิสถานนะครับนะใกล้เคียงกันนะครับนะก็อันดับ4นะอินเดีย21นะอุซเบกิสถานเนี่ย21นะอิหร่าน19ไทย18นะแล้วก็คาซัคสถานอยู่ที่8ได้12ทองนะฮะก็นี่คือเหรียญรางวัลนะครับก็ถือว่าก็น่าสนใจนะน่าสนใจว่าเราจะขยับที่20เหรียญทองได้หรือไม่นะรอลุ้นกันนะครับสำหรับเอเชียนเกมนะครับตอนนี้18เหรียญทองแล้ว18ทอง13เงิน21ทองแดงนะครับก็นี่คือเหรียญเอเชียนเกมนะครับคุณผู้ฟังครับจากเอเชียนเกมนะฮะเราไปติดตามกีฬาอื่นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำเอเชียนเกมนะครับกีฬาอื่นๆกันอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูเรื่องของการแข่งขันมอโตจีพีนะที่โมเตกินะครับวันนี้สปินเรทนะฮะเมื่อวานรอดจับอันดับเนี่ยทางด้านของโฮเก้มาตินเนี่ย เวลาดีที่สุดอยู่ที่1นะครับมาร์คมาร์เก็ตอยู่ที่2เปโดคอสตาที่3นะครับส่วนทางด้านของสมเกตจันทรานะอันดับที่15แต่ว่าสปินเรทวันนี้นะครับมาร์คมาร์เก็ตแซงตั้งแต่โค้งแรกเลยนะครับเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับในสปินเรทนะครับโดยมีทางด้านของดิเอโกโมเรล่านะจาก Honda LCR เข้ามาเป็นที่2นะครับเดิมอยู่ที่3นะอยู่ที่3เพราะว่าทางด้านของฮอเก้มาตินที่ได้ที่2เนี่ยไปทางด้านของแท็กลิมิตนะกับทางด้านของเอเนียบาสเตียลินีในโค้งสุดท้ายครับไปล้อไปเหยียบเส้นสีฟ้าหรือเส้นเขียวนี่แหละแท็กลิมิตก็จะว่าโดนลิฟต์อันดับลงไป1อันดับนะครับเดียโกโมเรล่าก็ขึ้นมาอยู่ที่2นะฮะในสปินเรทนะครับโอเคมาเตนอยู่ที่3แล้วก็เอเนียบาสเตียลินีนี่จะขึ้นโพเดียมอยู่แล้วนะลนมาอยู่ที่4อ่ะครับนะเปโดคอสตาอเล็กมาเกสนะครับฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอเนี่ยล้มในโค้งที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเมนเรสรอติดตามกันคะแนนตอนนี้เนี่ยมาร์คมาเกสนะครับ306ไล่มาแล้วไล่ฮอเก้มาตินที่นำคะแนนรวมอยู่313พรุ่งนี้รอเชียร์กันนะครับแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจทางด้านของให้กำลังใจทางด้านของต้องสมิทจันทราด้วยนะครับที่ไปขับมาเลข15นะเป็นการขับแทนนะครับว่าจะได้แต้มหรือไม่นะฮะเพราะว่าถ้าในสปินเรทเนี่ย 1-9 ได้แต้มถ้าเป็นทางด้านของเมนเรทนะครับก็ 1-15 นะฮะแล้วถ้าเกิดวันนี้จบที่14นะก้องเนี่ยอย่างน้อย1หรือ2แต้มนะครับน่าเราเชียร์กันนะครับนะก้องสมเกียรติจันทรานะครับในการแข่งขันนะMotoGP นะสังกัดทีมโรงงาน Honda SRC Crystal นะครับลงแข่งขันโดยรถ Honda RC 213V นะครับนะใน MotoGP 2026สนามที่16นะที่โมเตกินะครับนะส่วนอีกรายการหนึ่งรายการเล็กๆแต่ว่าเป็นรายการที่สร้างดาวรุ่งนะเป็นการแข่งขันซึ่งไม่ว่าจะเป็นน้องพัช

0: กรทองเกิดหลวงนะอีท NJT Racing Team นะฮะก็ลงแข่งขันในรายการ Idemitsu Moto4 Asia Cup นะครับ2026-33นะที่ Mobility Resort Resort Motegi ญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้ก็ติดท็อป10นะครับนะรถไหลออกนอกสนามรถเสียนะสตาร์ทออกมาเจอแท็กลองแลบเพนัลตี้อีก2ครั้งนะแต่ก็ฮึดออกมาจากอันดับที่15นะฮะติดท็อป10อันดับที่10นะครับนะในการแข่งเอดิมิสิโมโต4เอเชียคัพนะครับสนามที่3นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับนะเรทที่2รอเชียร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโต GP โมโต2โมโต3มีน้องไมคิวลงแข่งขันด้วยนะครับก็รวมถึงรายการที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับรายการของเอดิมิสินะครับโมโต4นะครับก็เชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลบ้างนะครับฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็จะมีฟุตบอลยูฟ่าในเนชั่นลีกนะครับนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของเบลเยียมนะเอาชนะตุรกีไป 3-0 นะครับก็คาวินเดอรอยิง2ลูกนี่ยิง200ประตูนะครับให้กับทางด้านของทีมชาติและสโมสรไปแล้วนะครับนะอีกลูกหนึ่งก็โรเมลูลูกากูลูกากูนี่อยู่ทีมไหนผมไม่แน่ใจผมลืมไปแล้วนะนักเตะคนนี้อยู่หลายทีมเหลือเกินนะครับคาวินเดอร์บรอยก็ยิง2นะครับนะก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะครับเสมอกับอิตาลี1ประตูต่อ1ฝรั่งเศสท้ายเกมเนี่ยเดียวใบแดงไปคนนึงด้วยฮะดาโยอุปาเมกาโน่นะครับทางด้านของฝรั่งเศสนำไปก่อนนะไมเคิลโอลิเซ่แต่ว่าอิตาลีตีเสมอได้จากอเลสซานโดบาสโตนีนะครับนะคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับอังกฤษนะครับค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนอังกฤษนะสิงโตน้ำมันครามเชลซีอังกฤษก็คือทรีไลออนนะนะครับสิงโตอังกฤษนะฮะจะไปเยือนโครเอเชียนะครับซึ่งเคยกันเตะกันในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2026ที่ผ่านมาเนี่ยสิงโตคำรามอังกฤษนะครับชนะ 4-2 นะค่ำคืนนี้ก็เจอกันอีกครั้งนึงนะครับทางด้านของโครเอเชียกับอังกฤษนะครับอังกฤษก็นี่แหละฮะจอร์แดนพิกฟอร์ดแฮร์รี่เคนแอนโทนีกอร์ดอนจูดเบลลิงแฮมเจมส์การ์ดเนอร์บูคาโยซาก้านะแอเลียแอนเดอร์สันก็จะเป็นนักเตะหลักของอังกฤษส่วนโครเอเชียก็มีมาโกปาซาลิสนะครับนะเป็นนักเตะตัวสำคัญของทีมมาเตโอโควาสลูก้าโมลิตนะครับนอกจากนั้นจะมีคู่ของสเปนกับเช็กเกียนะครับก็น่าสนใจที่ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้นะไม่มีรายการวันกีฬานะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม3เหรียญทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้า พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Droneเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridge เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัตราเบ้าสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้
4: ท่านดูแลประชาชนเยอะมากเลยนะคะสนับสนุนเรื่องผ้าไทยอะค่ะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่านก็มีการไปส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาท่านดูแลเรื่องผู้พ้นโทษเนาะท่านจะมีโครงการของท่านสำหรับผู้พ้นโทษหางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาแนวคิดของท่านนะคะมาปรับใช
3: ้เช่นเดียวกับนางจันยายมยากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยากทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันหนึ่งที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนแบบถิ่นทุรกันดารไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วยชาวดอยประทับใจมาตลอดช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆประชาชนที่แบบยากไร้ที่เขาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจทุกด้านเลยว่าท่านเก่ง
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
6: พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ 2,570 ภายในไตรมาส 2
7: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ว่าภาพรวมสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายโดยมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570กรมบัญชีกลางได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2หรือภายในวันที่31มีนาคม2570อย่างเคร่งครัดหากล่าช้ากว่ากำหนดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะถูกริบเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไปเพื่อรับประกันว่าเงินภาครัฐจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่งดงามและสนุกสนาน
8: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูจาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยงานในปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่างานเทศกาลไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วยังตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมทนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทยการลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้นขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
9: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งเมสเสจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
8: ทั้งนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานจูตาเฟไทย2026ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาตาลกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
10: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเตงในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยพี่หมีชาร์เตอร์แบยักษ์ในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพ.ร.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง JMA คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป นายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยก 5-4 และ 3-2 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดาวรุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิลจินกี้คลาสอิลคาโฟเป็นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันทายังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับบุรการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซอร์ประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันยูริสุรุ่น63กิโลกรัมหญิงอนภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียแอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิสุไทยนั่นอักษราภักดิ์สิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์ตันธนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสนธนภัทรผลพุทธแพ้นักกีฬาจากจอร์แดนเซปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมาริกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรสร้างเหงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโรเพชรประดมแก้วกัญจนาถูกฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พารวม15อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนโดยต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชรประดมแก้วกัญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสินหนึ่งโอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาด้วยเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพิรพลชาวเชียงขวางท ทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิมิโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถานเอกอัครราชทูตณกรุง

0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจักมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงฟงสวดานจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังคุณก็ต้องบอกว่าการนำเอาวรรณกรรมทั้งเรื่องมาเล่าอย่างต่อเนื่องนี่เพิ่งจะมีห้องศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับผลงานของสีจงหลินก่อนหน้านั้นก็มักจะเป็นเรื่องสั้นๆเป็นเกล็ดเป็นประวัติศาสตร์เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าไปแล้วถึงแม้ว่าห้องศิลป์จะยาวขนาดไหนก็ตามเถอะ

นะอีกไม่นานก็คงจะจบแล้วเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อหรืออยากจะฟังแนวไหนต่อเนื้อหาของอ่านเล่าเอาเรื่องนี้กว้างขวางมากนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมล address อยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับเนี่ยนะครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันในทุกมิติเลยทีเดียวล่ะนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนรวมทั้งการบอกกล่าวเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่าเป็นวีระบุรุษที่มีตัวตนจริงแล้วก็ได้สะท้อนถึงปรัชญาต่างๆของชาวจีนอีกมากมายหลายเรื่องนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราจบลงที่ตันซีนั้นได้ไล่มนเป่าแล้วก็จับตัวของไทหลวนได้แล้วก็เอาตัวของไทหลวนเนี่ยไปจองจำเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นตันซีก็ออกมายังสนามรบพออึ้งป่วยหอรู้ก็เรียกอึ้งเทียนเสียงอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียก3คนนี้เป็นลูกนะครับมาสั่งให้ไปออกรบกับตันซีแล้วก็กำชับว่าให้ระวังตัวให้จงดีเพราะว่าไอ้เจ้าตันซีคนนี้มีฝีมือมากนักลูกทั้ง3คนก็คำนับลาพ่อแล้วก็พาทหารออกไปรบกับตันซีอึ้งเทียนหลกเอาทวนแทงถูกตันซีทีหนึ่งตันซีก็ทำเป็นแพ้ขับม้าหนีนาฬิกาการรบจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะทำเป็นแพ้แล้วชักม้าหนีอึ้งเทียนหลกก็ขับม้าไล่ติดตามไปจนกระทั่งใกล้ตันซีพอใกล้ท่านแล้วครับตันซีก็ไล่มนเป็นควันพ่นมาถูกอึ้งเทียนหลกจนกระทั่งอึ้งเทียนหลกเนี่ยล้มคว่ำลงพอล้มอย่างนั้นไปตันซีก็จับตัวของอึ้งเทียนหลกได้แล้วก็ไปจำเอาไว้อึ้งเทียนเสียงอึ้งเทียนเจียกซึ่งรอดมาได้ก็กลับมาบอกกับพ่ออึ้งป่วยหอพอรู้ว่าลูกคนหนึ่งถูกจับไปได้ก็เสียใจขณะนั้นตันซีถูกทวนแล้วก็เลยมารักษาแผลอยู่ในค่ายทำให้ไม่ได้ออกรบไปหลายวันทีเดียวทางฝ่ายคิวอันฮูจ๋องซึ่งถูกกระบองเหล็กคงจำกันได้นะครับไปรักษาตัวจนกระทั่งตอนนี้หายแล้วก็เลยเอาของวิเศษสิ่งหนึ่งมีลักษณะเป็นทองที่มีศีรษะเหมือนกับงูลักษณะเป็นวงๆมาใส่ศีรษะแล้วก็ขึ้นมาพาทหารออกไปต่อสู้กับอึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเสียงรู้ก็ออกรบกับคิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องก็คายแก้วออกมาดวงหนึ่งคายออกมาแล้วก็ชูเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกอึ่งเทียนเสียงว่าเอ้านี่แกมาดูนะอึ่งเทียนเสียงเหลียวมาพอเห็นแก้วแค่เห็นนะครับก็สลบเลยคิวอินฮูจ๋องก็จับตัวมัดพากลับมาที่ค่ายพออึ่งเทียนเสียงก็ฟื้นขึ้นมาโอ้โหโกรธนักโกรธหนาทีเดียวจึงว่ากับคิวอินฮูจ๋องว่าเราเนี่ยหากลัวฝีมือใหม่หากท่านเอาความรู้กระทำให้มืดมัวไปเนี่ยมันถึงจับเราได้ถึงเราตายไม่สิ้นพยาบาทเลยทีเดียวคิวอินฮูจ๋องก็บอกว่าท่านจำได้ไหมว่าเมื่อเรารบกับท่านในครั้งก่อนเนี่ยท่านเอากระบองตีไม่หนำซ้ำยังยิงเราด้วยเก่าท่านทำให้เราได้รับความเจ็บเป็นสาหัสเพียงจะสิ้นชีวิตทีเดียวมาครั้ง

นี้เราก็ขอทำทดแทนบ้างจะมาพยาบาทกันอย่างนี้มันหาขวดไม่อึ่งเทียนเสียงก็บอกว่าเราแพ้ความรู้ของท่านแล้วไม่ขออยู่จะยอมตายดีกว่าเคียวอินฮูจ๋องก็เลยให้เอาตัวของอึ่งเทียนเสียงเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วก็เอาศพเนี่ยผูกแขวนเอาไว้ที่หน้าค่ายเรียกว่าอยากตายได้ตายสมใจทีเดียวพออึ่งป่วยหอรู้ว่าคิวอินฮูจ๋องจับบุตรไปได้อีกคนหนึ่งรวมทั้งฆ่าซะด้วยโอ้โหตอนนี้ยิ่งเศร้าใจหนักคิดว่าครั้งเนี้ยยกมาเสียทีฆ่าศึกความชอบสิ่งใดก็ยังไม่ได้ยังมาเสียลูกไปสองคนอย่างนี้ไม่รู้ที่จะคิดอ่านเอาชัยชนะประการใดก็เลยแต่งหนังสือบอกข้อราชการให้ทหารถือไปที่เกียงจูแยพอเกียงจูแยแจ้งความในหนังสือแล้วก็ตกใจทั้งคิดสงสารบุตรของอึ่งป่วยหอรวมทั้งเสียดายเต็งจิวกงมากๆทีเดียวแล้วก็นั่งนิ่งถอนใจใหญ่อยู่ทั้งฝ่ายนางเต็งอันหยกซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงพอรู้ข่าวบิดาก็มาคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยบอกว่าบิดาเจ้าน่ะตายเสียแล้วโอ้นางเต็งตันยกก็คิดสงสารบิดายิ่งนักร้องห่มร้องไห้พรางว่ากับเกียงจูแยบอกว่าตันซีกับคิวอินฮูจ๋องได้ฆ่าบิดาของข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจะขออาสาท่านออกไปต่อสู้ด้วยตันซีรวมทั้งคิวอินฮูจ๋องเพื่อที่จะแก้แค้นแทนคุณบิดาของข้าพเจ้าเกียงจูแยพอได้ฟังคำอาสาจากนางเช่นนั้นก็เห็นชอบก็เลยสั่งให้โลเฉียเนี่ยไปด้วยโลเฉียกับนางเต็งตันหยกคำนับลาเกียงจูแยแล้วก็พาทหารไปยังค่ายของอึ่งป่วยหออึ่งป่วยหอพอรู้ข่าวว่าโลเฉียมาโอ้โหยินดีมากออกไปรับแต่กลางทางพาเขาไปนั่งในค่ายแล้วก็เล่าความถึงบุตรและทหารซึ่งออกไปให้โลเฉียฟังทุกประการเล่าพลางถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าครั้งเนี่ยเสียใจนักโลเจก็บอกว่าข้าพเจ้าทราบข่าวบุตรของท่านก็มีความวิตกดูว่าเป็นเด็กเพิ่งจะสอนอาสาทำศึกยังไม่มีความชอบสักครั้งหนึ่งมาตายเสียดังเนี้ยหาพอที่ไม่ตั้งแต่นี้ท่านอย่าวิตกเลยข้าพเจ้าจะขอรับออกรบกับคิวอินฮูจ๋องเอาชัยมาให้จงได้ทั้งฝ่ายม้าใช้คิวอินฮูจ๋องก็ไปบอกว่าตอนนี้โลเฉียยกหนุนมาถึงค่ายอึ่งป่วยหอแล้วคิวอินฮูจ๋องรู้ความดังนั้นแล้วก็แต่งตัวถือแหลนขับม้าพาทหารมาถึงหน้าค่ายของอึ่งป่วยหอโลเฉียรู้ก็ยกทหารออกไปจากค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องก็ร้องบอกว่าเหตุใดทำองอาจฆ่าอึ่งเทียนเสียงและมีหนำซ้ำเอาศพขึ้นไปแขวนประจานไว้อีกเล่าครั้งเนี้ยเราจะทำท่านให้เหมือนดังนั้นบ้างพูดจบก็ขับม้าเข้ารบกับคิวอินฮูจ๋องสู้ก็ได้30เพลงคิวอินฮูจ๋องแกล้งทำดีอีกแล้วแล้วก็ขายแก้วออกมาพร้อมทั้งร้องบอกให้โลเฉียดูโลเฉียจึงร้องบอกว่าความรู้แต่เพียงเนี้ยเราไม่กลัวอย่าอวดเลยคิวอินฮูจ๋องแลเห็นว่าโลเฉียไม่เป็นอันตรายคิดครั่นคร้ามเห็นทีจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้ารีบหนีไปโลเฉียก็ขับม้าไล่ติดตามพอใกล้ก็เอากำไลทองทิ้งถูกคิวอินฮูจ๋องที่ไหล่จนกระทั่งกระดูกหักคิวอินฮูจ๋องหนีเข้าค่ายได้โลเฉียก็มาแจ้งความแก่อึ่งป่วยหอแค่ชนะได้แค่นี้อึ่งป่วยหอก็ยินดีนักแล้วทั้งฝ่ายโทเฮงสุนผัวของนางเต็งตันหยกคุมลำเลียงตามาภายหลังครั้นถึงก็เข้าไปคำนับอึ่งป่วยหอแล้วก็ถามถึงเต็งจิวกงอึ่งป่วยหอก็เลยบอกว่าเต็งจิวกงนั้นออกรบตันสีจับได้ให้คิวอินฮูจ๋องฆ่าเสียแล้วบุตรเราเขาก็จับไปได้ทั้งสองคนอึ่งเทียนเสียงนั้นเขาฆ่าเสียเอาศพไปแขวนประจานเอาไว้หน้าค่ายแต่อึ่งเทียนหลกไปกับไถหลวนนั้นจะเป็นจะตายประการใดยังหารู้ไม่โลเฉียมาถึงก็ได้ออกมารบกับคิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องหนีไปหลังจากที่ได้ฟังอย่างนั้น

0: ทเหงสุนได้แจ้งก็มีความโกรธก็บอกว่าข้าพเจ้ามีวิชาดำดินได้เวลาค่ำวันเนี้ยจะอาสาท่านไปลักเอาศพบุตรท่านมาให้จงได้อึ้งเปียวเขาก็บอกว่าท่านเอ็นดูเราได้ดังนี้เราขอบใจท่านนักครั้นเวลาได้สองยามโทเหงสุนก็ทำฤทธิ์ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของคิวอินหูจองที่เอาอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนไปจำเอาไว้ก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าโทเหงศูนย์มาช่วยบิดาท่านรบอย่าวิตกไปเลยสักหน่อยหนึ่งท่านจะได้พ้นจากจำเสร็จแล้วก็ไปที่ศพอึ้งเทียนเสียงตัดเชือกผูกแขวนเอาไว้นั้นอุ้มเอาศพมาให้อึ้งป่วยหอแล้วก็แจ้งความซึ่งพบอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนทุกประการอึ้งป่วยหอพอเห็นศพบุตรก็มีความสงสารร้องไห้ด้วยความรักแล้วก็สั่งอึ้งเทียนเจียกให้จัดแจงเอาศพของอึ้งเทียนเสียงนั้นไปฝังเอาไว้ที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายทหารของคิวอินหูจองครั้นเวลาเช้าก็เข้ามาบอกคิวอินหูจองว่ามีผู้มาลากศพของอึ้งเทียนเสียงไปคิวอินหูจองได้แจ้งดังนั้นจึงคิดบอกว่าจะมีทหารความรู้วิเศษคนไหนนะล่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วทำการดังนี้ได้คิวอินหูจองคิดแล้วก็กลัวพอสมควรตันซีจึงบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะยกออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้ตันซีก็จัดแจงหาทหารแล้วขึ้นขี่ม้ายกไปถึงหน้าค่ายของอึ้งป่วยหอโทเฮงสุนครั้นเห็นตันซีมาก็มีความแค้นหนักจึงเข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอกับโลเฉียบอกว่าข้าพเจ้ากับภรรยาจะขอรบกับตันซีเองแล้วก็ชวนนางเต็งตันยกภรรยาขึ้นขี่ม้าคนละตัวออกไปจากค่ายแล้วก็ร้องว่ากับตันซีบอกว่าท่านได้ฆ่าเต็งจิวกงบิดาภรรยาของเราเราจะพยาบาทท่านไปกว่าจะสิ้นดินเดฟ้าทีเดียววันนี้เราจะจับตัวท่านไปทำให้สาสมกับที่ได้มีความแค้นอยู่ตันซีก็เลยตอบโทเฮงซูนบอกว่าตัวเองน่ะเป็นเด็กสูงแค่ศอกเศษอุปมาเหมือนเต้าหู้อันเน่ามีกลิ่นเหม็นมีหรือองค์อาจจะมาสู้กับเราได้ว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบได้สามสี่เพลงรบแล้วก็คายแก้วออกจากปากแสงแก้วไปถูกโทเฮงซูนล้มลงตันซีก็เลยจับโทเฮงซูนได้นางเต็งตันยกเห็นดังนั้นก็มีความโกรธขับม้าไล่ตามเอาก้อนศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของตันซีตันซีเจ็บปวดบวมทั้งหน้ารีบหนีปรากฏว่าเข้าค่ายได้แล้วก็เอาตัวของโทเฮงสุนไปให้กับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองลายเห็นหน้าตันซีตอนนี้ฟกบวมมากก็ถามบอกว่าท่านเป็นอะไรล่ะตันซีก็บอกว่าภรรยาของโทเฮงสุนเนี่ยเอาก้อนศิลาทิ้งเอาคิวอินฮูจองก็บอกว่าซึ่งท่านจับไอ้ลูกเล็กมาดังนี้จะเอาไว้ต้องการอะไรฆ่ามันซะเถิดแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวของโทเฮงสุนไปฆ่าเสียทหารจึงพาโทเฮงสุนไปหมายจะฆ่าโทเฮงสุนก็ทำฤทธิ์ดำดินหายไปทหารเห็นเขาก็ตกใจจึงวิ่งมาบอกคิวอินฮูจองบอกว่าข้าพเจ้าพาลูกเล็กคนนั้นไปหมายจะฆ่าพอถึงที่จะฆ่าก็หายทั่วไปเลยนะคิวอินฮูจองได้ฟังอย่างก็ตกใจจึงบอกว่าอึ้งป่วยหอเห็นจะได้คนมีความรู้มาซึ่งศพที่หายไปนั้นก็เห็นจะเป็นลูกเล็กคนนี้แหละนะที่ว่าหายตัวได้มาลักไปครั้งนี้เราจะไว้ใจข้าศึกไม่ได้แล้วจึงสั่งให้ทหารตรวจตราค่ายคู่ทั้งปวงอย่างกวดขันทีเดียวทางฝ่ายโทเฮงสุนครั้นหนีดำดินมาได้ก็เข้ามาคำนับอึ้งป่วยหออึ้งป่วยหอนั้นมีความยินดีมากถามโทเฮงสุนว่าเหตุไรท่านจึงมาได้ล่ะโทเฮงสุนก็เล่าให้อึ้งป่วยหอฟังทุกประการทั้งฝ่ายของแต้หลุนคุมลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอและเห็นโทเฮงสุนยืนอยู่หน้าตาดูไม่ค่อยสบายจึงถามบอกว่าท่านเนี่ยทุกข์ร้อนอะไรหรือโทเฮงสุนก็บอกว่าเราเนี่ยออกรบด้วยตันสีตันสีมีความรู้ขายแก้วออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วนั้น มาถูกเราให้มืดหน้าตามัวจนกระทั่งข้าศึกนั้นจับตัวเราไปได้เนี่ยเราเพิ่งหนีกลับมาเดี๋ยวนี้เองแต่หลุยก็บอกว่าตันซีเนี่ยมีความรู้คายแก้วเป็นสีเหลืองเราเองก็มีความรู้นะคือคายแก้วเป็นสีขาวได้วิชาก็คล้ายคลึงกันครั้งนี้เราจะออกต่อสู้กับตันซีสักครั้งหนึ่งอึ้งปุ่ยพอพอดีอย่างนั้นก็บอกว่าท่านคุมเสบียงมาได้โดยสะดวกทั้งนี้ก็เป็นความชอบอยู่แล้วอย่าออกไปรบให้ลำบากกายเลยแต่หลุยก็เลยบอกว่าท่านได้โปรดให้ข้าพเจ้าออกลองความรู้ดูกับตันซีสักครั้งหนึ่งเถอะอึ้งปุ่ยพอก็ยอมให้แต่หลุนออกรบแต่หลุนก็จัดแจงทหารแล้วขึ้นมายกไปหน้าค่ายของคิวอินฮูจองตันซีรู้ว่ากองทัพยกมาก็พาทหารออกไปนอกค่ายแล้วจึงร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรล่ะองค์อาจมาถึงหน้าค่ายเราดังนี้แต่หลุนก็บอกว่าเราได้ชื่อว่าแต่หลุนเป็นกองลำเรียงรู้ว่าท่านเนี่ยมีวิชาวิเศษนะจึงจะมารบกับท่านลองความรู้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถามบอกว่าว่าแต่ท่านน่ะชื่ออะไรล่ะตันซีก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าตันซีเป็นกองลำเรียงเหมือนกับท่านนั่นแหละจะต่อสู้ดูฝีมือกันให้เห็นดีเห็นชั่วว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับแต่หลุนขณะเมื่อแต่หลุนกับตันซีรบกันอยู่นั้นโลเฉียกับโทเฮงศูนย์ออกมายืนดูอยู่หน้าค่ายแต่หลุนเข้ารบกับตันซีได้หน่อยหนึ่งแล้วก็รายมนเป็นฝูงกาเดินมาตามตีกันมาเป็นแถวดังงูเลื้อยทีเดียวแล้วก็ให้จิกเอาตันซีตันซีก็ทำด้วยความรู้เป็นเสือดาวเข้าสู้กับกาแล้วแต่หลุนก็ร่ายมนหายใจเป็นควันสีขาวออกมาทางจมูกไปต้องตันซีจนกระทั่งหมวกกระเด็นไปตันซีก็เลยคายแก้วในปากออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วต้องตัวแต่หลุนเสื้อกางเกงเครื่องแต่งตัวขาดสิ้นโทเฮงซุนกับโลเฉียเห็นทหารทั้งสองฝ่ายดูเห็นความรู้สู้กันประหลาดก็หัวเราะแต่หลุนกับตันซีรบกันต่างคนต่างสำแดงวิชาไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนก็ต่างกลับไปค่ายตันซีขั้นเข้าไปถึงที่อยู่ก็เล่าความถึงต่อสู้ด้วยความรู้กับแต่หลุนให้กับคิวอินฮูจองฟังทุกประการคิวอินฮูจองได้ฟังก็มีความวิตกว่ากองทัพอึ้งป่วยฮอได้คนมีความรู้มาช่วยอีกแล้วรวมทั้งกองทัพของเกียงจูแย่เล่าได้ข่าวว่าตีดันกิมเหม็งขวนได้แล้วด้วยคิวอินฮูจองไม่มีความสบายนอนวิตกไปจนกระทั่งยันรุ่งเลยทีเดียวทางฝ่ายแต้หลุนได้จัดแจงทหารแล้วก็ยกออกมาหน้าค่ายคิวอินฮูจองกับตันซีรู้ว่าแต่หลุนมาก็ออกไปจากค่ายว่ากับแต่หลุนบอกว่าวันนี้เราอย่าสู้กันด้วยความรู้และอาวุธเลยสู้กันด้วยมือเปล่าตัวต่อตัวดูกำลังกันเถอะแต่หลุนก็รับคำแล้วก็ต่อสู้กันจนค่ำถึงค่ำแล้วก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่ขณะนั้นอึ้งป่วยหอปรึกษาด้วยโลเฉียว่าแต่หลุนออกไปรบถึงสองครั้งแล้วหาได้ชัยชนะไม่เราคิดว่าเวลาค่ำวันนี้จะให้เขาปล้นค่ายคิวอินฮูจองท่านจะเห็นเป็นประการใดโลเจียได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าการที่ท่านคิดดังนี้ข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยว่าแล้วอึ้งป่วยหอก็สั่งโทเฮงซุนบอกว่าเวลาค่ำวันนี้ท่านจงดำดินเข้าไปอยู่ในค่ายของคิวอินฮูจองถ้าเห็นพวกเราเข้าตีค่ายแล้วท่านจงถอดอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนออกทำการข้างในทางค่ายให้พร้อมกันแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงนั้นให้เตรียมการไว้จงพร้อมทางฝ่ายคิวอินฮูจองเห็นตันซีต่อสู้กับแต้หลุนไม่แพ้ไม่ชนะกันกลับมาค่ายก็มีความวิตกด้วยการศึกเห็นว่าน่าจะเหลือกำลังก็คิดแต่งหนังสือจะบอกไปที่เมืองจิวโกขอทหารมาเพิ่มเติมเรียกกันว่าขอกำลังช่วยดาวาเถอะแต่ตึกตรองทำหนังสืออยู่ในเวลากลางคืนวันนั้นหาได้ให้ทหารตรวจตราค่ายไหมทั้งฝ่ายโทเฮงสุน ครั้นเวลาดึกก็ดำดินเข้าไปในค่ายคอยอยู่ที่จำของคนทั้งสองนั้นครั้นเวลาสามยามอึ้งป่วยฮอกับโหลเฉียยกทหารไปถึงค่ายของคิวอินฮูจ๋องแล้วก็ให้ตีกลองจุดประทัดเสียงดังอื้ออึงแล้วขับทหารเข้าตีค่ายคิวอินฮูจ๋องอยู่ในที่นอนเรียกว่านอนจวนจะหลับพอได้ยินเสียงอื้ออึงก็ตกใจขึ้นมาออกไปดูที่ประตูค่ายเห็นอึ้งป่วยฮอใส่เสื้อแดงยืนอยู่กับโลเฉียเทงซิวเดียวเสงซุนโทหองแต่หลุนรวมทั้งทหารไปอันมากคิวอินฮูจ๋องกับตันซีขับทหารทั้งปวงเข้าต่อสู้กับอึ้งป่วยฮอเป็นสามารถโทเฮงซุนเห็นดังนั้นก็ถอดอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนออกมาไล่ฆ่าฟันทหารของคิวอันฮูจ๋องที่อยู่ในค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องยืนอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงซุนก็เอากระบองเหล็กตีถูกคิวอินฮูจ๋องตกม้าลงมาอึ้งเปียฮอเห็นก็เอาทวนแทงถูกคิวอินฮูจ๋องทหารคิวอินฮูจ๋องเห็นคิวอินฮูจ๋องถูกทวนก็พากันเข้าแก้เรียกว่าดึงเอาตัวของคิวอินฮูจ๋องหนีไปได้โลเฉียเห็นได้ทีก็รุกไล่เข้าไปเอากำไลทองทิ้งถูกตันสีตกลงมาจากหลังม้าอึ้งป่วยฮอเอาทวนแทงซ้ำถูกตันสีตายตาในค้ายก็แตกกระจายไปอึ้งป่วยฮอครั้นได้ด่านแซเหลงกวนแล้วก็ให้ทำบัญชีคนรวมทั้งสิ่งของเกณฑ์ทหารรักษาเอาไว้แล้วโลเฉียก็รีบไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่พอรู้เขาก็มีความยินดีก็บอกว่าเราได้ด่านสองตำบลนี้แล้วจะได้เดินเสบียงอาหารได้ง่ายหน่อยขณะนั้นอึ้งป่วยฮอก็ยกทัพมาถึงเกียงจูแย่รู้ก็ให้เชิญเข้ามาที่อยู่ต่างคนต่างคำนับกันเกียงจูแย่ไม่เห็นหน้าของอึ้งเทียนเสียงกับเต็งจิวโกงมาด้วยก็คิดถึงมีความสงสารนักแล้วก็สั่งให้ยกโต๊ะมาตั้งรินสุราสู่กันกินพลางปรึกษากันจะเข้าตีด่านกีหยุยกวนจึงเขียนหนังสือฉบับหนึ่งเป็นใจความว่าพระเจ้าติวอ๋องเสวยราชสมบัติในเมืองจิวโกหาสุจริตเหมือนกษัตริย์แต่ก่อนไม่อาณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนนักบัดนี้พระเจ้าบูอ๋องผู้ทรงสัตย์สุจริตมีความเมตตาแก่ไพร่ฟ้าพลเมืองยกกองทัพมาจะปราบปรามผู้คนผิดให้ราบคาบทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เป็นสุขถ้าฮั่นเอ็งรู้จะสามีพักเข้าด้วยก็เร่งออกมาคำนับแม้จะต่อสู้ก็ให้ออกมารบโดยเร็วพอเขียนเนื้อความดังนี้เสร็จแล้วก็ส่งหนังสือให้สินกะนั้นถือไปให้กับฮั่นเองถึงค่ายเลยทีเดียวความต่อจากนี้เป็นอย่างไรคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องสัปดาห์นี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศิลป์กันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเช็คความพร้อมเหล่าทัพรับมืออุทกภัยย้ำพื้นที่เป็นผู้นำกองทัพเติมในส่วนที่ขาดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาจากหน่วยปฏิบัติพร้อมสรุปกำลังพลเรือยานพาหนะอาหารและการแพทย์เพื่อสนับสนุนประชาชนให้ตรงกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดยกองทัพจัดเรือสนับสนุนภารกิจประมาณ95ลำจัดอาหารช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 35,000 ชุดพร้อมเพิ่มกำลังการผลิตในพื้นที่สะพานสูงเป็น 3,000 ชุดต่อวันรวมถึงจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่และสนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้กำหนดความต้องการและเป็นผู้นำในการปฏิบัติขณะที่กองทัพทำหน้าที่เป็นกำลังสนับสนุนเติมกำลังและทรัพยากรในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ทุกหน่วยทำงานไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นที่สุดด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยทีมปฏิบัติการปภนำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์3คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจากศูนย์ปภ.เขต3แห่งสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มและถุงยังชีพรวมกว่า 6,200 ชุดถึงมือประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งโซน1 2และ5และยังคงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานและพบปะประชาชนผู้ใช้บริการณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงแรงงานได้ระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระทรวงแรงงานเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครบวงจรการให้บริการภายในศูนย์ประกอบด้วยบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมเบื้องต้นสำหรับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งประเมินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาผลกระทบจากภาวะความเครียดนอกจากนี้ยังมีรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการมีงานทำได้อย่างสะดวกรวมไปถึงการให้บริการด้านแรงงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกรมควบคุมโรคเตือนหลังน้ำลดประชาชนอย่าเพิ่งวางใจให้ระวังยุงและแมลงวันอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคและเร่งจัดการบ้านและสิ่งแวดล้อม
8: นายแพทย์บุญเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความเสี่ยงด้านสุขภาพยังไม่หมดไปเนื่องจากหลังน้ำท่วมอาจมีภาชนะหรือสิ่งของต่างๆที่มีน้ำขังอยู่ทั้งภายในและบริเวณรอบบ้านโดยเฉพาะสิ่งของที่ถูกน้ำพัดผ่านหรือเคลื่อนย้ายระหว่างเกิดน้ำท่วมซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ขณะที่ขยะเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลที่ตกค้างอาจเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสะสมเชื้อโรคที่แมลงวันสามารถนำไปปนเปื้อนอาหารหรือภาชนะได้ขอให้ประชาชนเร่งสำรวจและจัดการสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดหากพบภาชนะที่มีน้ำขังให้เทน้ำทิ้งทันทีหากเป็นภาชนะที่จำเป็นต้องใช้เก็บน้ำควรปิดให้มิดชิดส่วนขยะหรือเศษอาหารควรใส่ถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแหล่งอาหารของแมลงวันทั้งนี้หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียหรือมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและแจ้งประวัติการอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คอมมอนเพลงให้กับตัวเองในโอกาสที่เราได้มาถึงวันเกษียณอายุราชการแล้วก็วันนี้ก็เป็นข้าราชการบำนาญและเป็นประชาชนคนธรรมดาเดินดินเหมือนกับทุกๆคนอยู่แล้วซึ่งโดยปกติก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้คิดว่ามียศถาบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งแห่งหนอะไรก็คิดว่ามันน่าจะสิ่งนั้นเราได้มีสิ่งที่เรารับรู้มาตลอดว่าเราต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างไรก็มอบให้สำหรับท่านที่เกษียณอายุราชการทุกท่านด้วยสำหรับบรรดาข้าราชการที่ครบ60กันในวันกันยาใน30ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เริ่มต้นกันกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ที่ผมก็ได้เริ่มต้นทำงานหลังจากที่60แล้วก็พอวันที่1ตุลาไม่ได้เป็นวันที่หยุดพักนะครับแต่ว่าเป็นวันที่เราเริ่มต้นทำงานนะเดี๋ยวเป็นวันที่เป็นมงคลด้วยนะครับก็คือว่าได้เป็นพิธีกรในวันพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสุดใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ภาคกลางและท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานโดยฝ่าน้ำที่บ้านท่านที่ลานกระบังที่ท่วมถึงเอวแล้วก็มีเขาจะนำรถแบบที่ว่าจะให้ท่านไม่ต้องลุยน้ำเนี่ยก็คือมีรถที่ยกสูงกันไปก็ท่านก็ไม่นั่งท่านก็นั่งรถที่เป็นของพี่น้องที่เป็นแบบเกษตรกรที่อยู่แถวๆนั้นนะฮะเป็นรถแบบเปิดนะฮะเปิดที่ด้านของบนด้านบนนะครับที่ไว้บรรทุกพวกบรรดาของสินค้าเกษตรหรือว่าบรรดาของเกษตรซึ่งเอามาช่วยชาวบ้านท่านก็นั่งลุยน้ำออกมาเพื่อที่จะได้มาพบกับเยาวชนนะฮะสุดยอดจริงๆใจท่านนะครับแล้วก็มอบกรุณาว่ามอบของที่ระลึกมาเป็นนะครับเป็นของให้กับผมที่เกษียณราชการด้วยต้องขอกราบขอบพระคุณในความเมตตานะครับที่ท่านเป็นถึงประธานองคมนตรีแล้วก็ผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าความตั้งใจของท่านเองที่จะได้มามอบให้ในวันนั้นนะครับในวันที่เราได้ทำหน้าที่หลังจากสิ้นสุดการเป็นราชการแล้วก็ยังทำหน้าที่ต่อกันตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในนามของมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้ที่ทำหน้าที่มา20กว่าปีแล้วแล้วก็รุ่นที่47ที่เดินทางมาและวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปในส่วนของจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันที่ผมจะต้องเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ที่พังงานะครับเคลื่อนลงภูเก็ตก็จะเดินทางประมาณช่วงบ่าย 3พรุ่งนี้พบกับประชาสัมพันธ์จังหวัด

และทีมถ่ายทอดจากสุราษฎร์ธานีที่กรุณาได้นะครับมาทำหน้าที่ถ่ายทอดสดด้วยให้พี่น้องทางพื้นที่ภาคใต้ได้รับชมกันในวันที่5ที่เป็นพิธีเปิดศาลใจไทยสุดจุดใต้นะครับศาลใจไทยสุดจุดใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในช่วงบ่าย3โมงนะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของโทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะครับและทีมงานของโทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจัดงานวัสันวงสว่างสังเกตแท้มณีที่ตอนนี้กำลังลุยฝาน้ำอยู่ที่อยุธยาบ้านแม่ใหญ่ก็ครับในอยุธยานี่ก็หนักกันพูดถึงอยุธยาต้องขอบคุณทางครอบครัวธรรมที่ได้กรุณารับเยาวชนแทนทางจังหวัดฉะเชิงเทราและนครนายกด้วยที่ประสบเรื่องน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ที่เป็นครอบครัวที่เตรียมจะรับเยาวชนในโครงการแล้วไม่สามารถที่จะรับได้เนื่องจากว่าประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็คงจะต้องขอบคุณมาด้วยที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านครอบครัวประทับที่ได้เสียสละแล้วก็คือฉับไวมากนะครับใช้เวลาเพียงไม่ถึงแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงพันกว่าไม่ถึงวันนะครับก็สามารถที่จะขออนุญาตสงสัยใหม่ดับใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงวันนี้ก็ไม่ถึง 2-3 วันเลยนะครับก็สามารถที่จะได้รับเยาวชนได้เลยเพราะว่าก็เคยรับเยาวชนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีให้กับครอบครัวใหม่ๆแล้วก็ในจังหวัดต่างๆที่จะเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับ0816346452นะครับถ้ายังไงถ้าสัญญาณเสียงผมขาดๆหายๆเพราะใหม่รู้สึกกำลังร้องพองแผงเลยกำลังให้ทีมงานคุณนะครับคุณเมฆแล้วก็คุณอะไรคุณฟิลน้องฟิลเขามาช่วยทำแล้วก็น้องเขยคนณรงศักดิ์นิยมทองมาช่วยทำเรื่องอุปกรณ์ที่จะได้เปิดเพลงที่บ้านได้เลยนะครับกำลังดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เรื่องของการที่จะได้ทำโปรแกรมสำหรับการจัดรายการที่บ้านแล้วเพราะว่าต่อไปผมก็ต้องไม่ต้องเดินทางกันไปแล้วที่สถานีมีหลายท่านบอกว่าไม่ได้อ่านข่าวแล้วใช่ไหมใช่ครับหน้าที่ของการอ่านข่าวตอนนี้ก็จะต้องหมดลงไปส่วนของในเรื่องของหน้าที่ทางด้านจัดรายการก็จะทำหน้าที่ต่อถ้าทางสถานีได้อนุมัติแล้วก็สถานีได้อนุญาตให้ทำหน้าที่แล้วก็คงต้อนรับท่านผู้อำนวยการท่านใหม่ที่เดินทางจากเชียงใหม่นะฮะเขตเชียงใหม่ก็ท่านมาดำรงตำแหน่งนะครับก็ต้อนรับด้วยนะครับผอ.ผู้อำนวยการเหมือนใจวงใหญ่นะครับก็ต้อนรับทางเขตด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเดินดินถึงเขาแก่งแล้วก็ต้องไปตามเส้นทางต่างๆงานที่จะไปทำกิจกรรมหรือว่าเดินทางไปเพื่อที่จะได้ตีภารกิจในการทำหน้าที่กันต่อไปในช่วงเวลานี้ของทั้งทนดนตรีแล้วก็กับผมพินโยรุ่งสมัยด้วยนะครับวันนี้คุณทุชัยคำรอดควบคุมเสียงทางห้องส่งที่วิภาวดีรังสิตครับเรื่องน้ำฝนฟ้าหลายคนก็ประหวั่นพันพึ่งแล้วก็รอเรื่องถ้าน้ำทางเหนือเบาลงมาได้แล้วก็ฝนไม่ตกลงมาอีกแล้วตอนนี้ก็หลายคนคงจะรอว่าดูว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาซึ่งน้ำที่กำลังสูบอยู่นะฮะท่อซิ่งแล้วก็เรื่องของการสูบน้ำทั้งส่วนของภาคราชการทั้งกทม.แล้วก็ทางหน่วยราชการทุกๆส่วนนะฮะที่มาช่วยพี่น้องประชาชนที่อยู่ติดอยู่ในขณะนี้ทั้งเคหะร่มเกล้าแล้วก็ที่แปดคลองจันทน์แล้วก็ในอีกหลายๆที่นะครับอย่างเช่นที่ทางแถวคลองของ3คลอง4คลอง5อะไรเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะต้องระดมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รวมไปถึงในจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับจังหวัดต่างๆที่ประสบอยู่ในขณะนี้ก็ขอเป็นกำลังใจกันด้วยครับคือวันนี้ถนนดนตรีออนทีวีทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4ทุ่มถึง5ทุ่มจะนำเทปบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคาราวานและวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายมาออกอากาศกัน1ชั่วโมง4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็เสาร์หน้าอีก1เสาร์ครับก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และทนดนตรีก็จะนำเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ที่ผมเดินทางไปทำหน้าที่ที่จังหวัดพังงานะครับก็มิตรภาพผูกดวงใจ
กอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอนาวันพรุ่งนี้ติดตามกันได้ในช่วง3ทุ่มถึง5ถึงเที่ยงคืนนะครับกี่วันนี้กับเพลงที่ผมเลือกนำมาฝากกันในการเดินทางของคนจรนะครับ

ลิ่นของพี่อรักษ์อภากาศก็เป็นศิลปินโฟกบลูที่คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะเชิญมาในโทนดนตรีไลฟ์ในปีหน้าถ้าว่ายังได้ทำหน้าที่อยู่นะครับหนูฟังก็ถามมาว่าแล้วจะต้องไปเข้าไปที่สถานีอีกไหมอะไรครับเพราะไม่ได้เข้าหรอกครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วมันไม่ได้ไปทำหน้าที่แล้วนะครับส่วนของงานด้านอื่นๆนะฮะเช่นจัดรายการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับทางสถานีเขาจะอนุญาตอนุมัติแค่ไหนถ้าทำต่อก็จะทำให้ในการเตรียมการไว้สำหรับเรื่องของจัดรายการที่อยู่ที่บ้านซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วก่อนโควิดอีกที่มีสถานการณ์โควิดนั้นแล้วก็ทำมาก่อนล่วงหน้าแล้วโดยทางทีมงานด้านเทคนิคที่คุณคงศักดิ์สายวงมันเมฆขันแก้วได้ครับได้วางโปรแกรมต่างๆไว้ซึ่งเราก็ได้ทำมานานแล้วนะครับก็เกือบ10ปีได้แล้วนะครับที่เราได้ทำหน้าที่ในการส่งกระจายเสียงจากทางบ้านได้นะฮะก็ทำสตูดิโอเล็กๆไว้ที่บ้านแล้วก็ส่งการจัดรายการไปถึงที่ห้องส่งแล้วห้องส่งก็กระจายเสียงกลับไปอีกที่ครั้งหนึ่งก็เลยทำให้สัญญาณเสียงต่างๆก็ชัดเจนแล้วก็การทำโปรแกรมก็ราบรื่นมาตลอดแรกๆมันก็มีปัญหาสุดติดขัดอยู่บ้างนะครับหลังจากนี้ก็มีงานอื่นๆนะฮะมีบางท่านที่โทรมาทาง0816346452มาสักครู่นี้จากนครพนมบอกว่าได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจว่าหลังจากเกษียณแล้วก็บอกว่าจะอยากให้จัดรายการนั้นต่อกันไปก็เต็มที่แล้วครับก็ยินดีตอนนี้ยังทำอยู่ก็

ฟังกันให้เยอะๆแล้วกันนะครับจะได้ทราบว่าเรามีผู้ฟังที่ติดตามโทนดนตรีอยู่ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยซึ่งเมื่อสักครู่นี้จากขอนแก่นที่โทรมาแจ้งให้ทราบทาง0816346452ว่าที่ AM ทางสวทขอนแก่นนั้นรับไม่ได้มาตั้งหลายเดือนแล้วก็ต้องแจ้งทางขอนแก่นแล้วกันนะครับแจ้งทางผมก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าทางสวทกรุงเทพก็ออกอากาศทางเป็นปกติทางระบบ FM AM แล้วขอเพลงแสงจันทร์มาด้วยนะครับสาวสุราษฎร์0816346452ที่ขอเพลงคุณเขาอย่าเยือกแต่เมื่อสักครู่นี้จากแพร่ที่ขอเพลงก่อนลาของวสันต์ไม่รู้วสันต์ไหนยังไงให้ข้อมูลสักหน่อยแล้วกันนะครับที่โทรมาจากจังหวัดแพร่ทาง0816346452นี่ขอเพลงของวสันต์ผมก็นึกว่าพี่โตวสันต์โชติกุลไม่ใช่ใช่ไหมครับวสันต์ไหนเดี๋ยวถ้าพี่น้องของทนดนตรีในไลน์พอทราบก็แจ้งให้ทราบด้วยก็แล้วกันที่ใน Google Form ที่ทางแอดมินช้างน้อยนักเดินทางหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วครับในคืนวันนี้ที่ขอเพลงแล้วก็ที่ติดค้างอยู่ตั้งสัปดาห์ที่แล้วด้วยส่วนที่ขอเพลงในคืนวันนี้จากคุณไก่สุวรรณาเดี๋ยวตัวเล็กจังสุรันนาใช่ไหมครับสุรันนาจากพุทธมณฑลสาย3โอ้อยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับผมอยู่ทางหนองแขมเนี่ยพุทธมณฑลสาย3นี่อยู่ทางฝั่งตรงไหนนะครับก็ฝนฟ้าก็ครึ้มมาตั้งแต่ช่วงกลางวันทั้งคืนทั้งวันนี้ด้วยตลอดทั้งวันนะฮะก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่น้ำยังท่วมแล้วก็ยังต้องลุยฝ่าน้ำหรือว่าทางรอบๆ บ้านนั้นน้ำยังไม่ไปไหนแห่งสู่แข่งสู้กันอยู่ขนาดนี้ก็เป็นกำลังใจทั้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับทั้งกทม.ทั้งที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็ที่เข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับทั้งทหารแล้วอาสาสมัครต่างๆแล้วก็รวมไปถึงทางโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับสำหรับพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีอาหารแล้วก็ถุงยังพระราชทานนะครับไปยังชีไปให้กับพี่น้องประชาชนด้วยก็นี่แหละครับเราคงต้องช่วยกันนะฮะน้ำเน่าแล้วก็มีปลิงด้วยนี่ก็น่าสะพรึงเหมือนกันแล้วก็เรื่องน้ำเน่าเรื่องขยะเรื่องสิ่งปฏิกูลต่างๆครับก็เข้าใจสภาวะเหล่านี้เพราะว่าก็เคยประสบเหตุเหล่านี้มาเหมือนกันคุณไก่สุรนาขอเพลงเพียงลมพัดผ่านแล้วก็คิดถึงบ้านของอ้วนประจันบานที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับการจากไปของพี่วนประจันบานด้วยนะครับ

ม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

ในไลน์แจ้งมาให้ทราบแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณใช้ชื่อว่าแอปบอกว่าส่งมาว่าก่อนลาวัสันสิบเจ็ดฮะเดี๋ยวผมขอฟังก่อนนะครับเพราะไม่ทราบที่มาที่ไปเลยไม่รู้ว่าบางทีไม่ได้ตามเพลงกันในรุ่นใหม่ๆนี้มากนักนะฮะวัสันสิบเจ็ดชื่อศิลปินเหรอครับครับเดี๋ยวขอไปเช็คเพลงกันก่อนนะฮะขอบคุณคุณแอปด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าที่ขอมาทาง0816346452นี่จากแพร่ไม่ได้บอกที่มาที่ไปอะไรต่างๆบอกขอวัสันอย่างเดียวก็ไม่ทราบใครเป็นใครแล้วก็จะเป็นที่เสียงไรมาจากยังไงอะไรเนี่ยประวัติเป็นยังไงยังไม่ได้ติดตามนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามดูก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ชุลมุนวุ่นๆอยู่ก็เลยไม่ได้ตามเพลงใหม่ๆกันเพราะว่าเพลงใหม่ๆนี่ก็มีศิลปินผู้ชีวิตที่เกิดขึ้นใหม่ๆหลายท่านที่ร้องเพลงดีนะฮะก็บางทีก็เจอเขาใช้เพลงที่จาก AI ก็มีก็เลยไม่ค่อยอยากจะเปิดแบบนั้นต้องเปิดอยากจะเปิดที่เป็นของศิลปินที่ทำงานแท้ๆผลงานที่เรียกได้ว่าต้องทำงานรับใช้สังคมแล้วก็ต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งที่เขามีความเป็นอุดมการณ์และตัวตนด้วยนะครับแล้วเหมือนช่วงนี้ก็ทางกิจกรรมก็จะไปช่วยงานของคนเพื่อชีวิตทั้งหลายที่เราได้เคยให้เขามาช่วยเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะไปช่วยงานกันนะฮะทั้งเป็นพิธีกรทั้งงานที่ไปกิจกรรมที่มีขึ้นอย่างเช่นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะครับแล้วความจริงแล้วพรุ่งนี้ต้องเป็นพิธีกรที่หอเล็กที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าพอดีติดงานที่ต้องไปที่พังงาซะก่อนต้องไปเป็นพิธีกรที่ศาลเจ้าไทยสื่อเดลต้ารุ่น47ที่จังหวัดพังงาซะก่อนก็เลยต้องขออนุญาตนะโอวงลูกทุ่งสัจธรรมในอดีตนั้นนะฮะที่ตอนนี้ก็เป็นดร.อาทิตย์แล้วก็เป็นคณะกรรมการจัดงาน50ปี6ตุลาก็เรียนเชิญไว้ผมก็เลยตอบรับไว้แต่ว่าพอดีมีงานที่ตรงกันกับงานของสารใจไทยสุดใจใต้ที่ต้องเดินทางไปที่จังหวัดพังงาพรุ่งนี้เครื่องออกตอนประมาณบ่ายสามครึ่งนะฮะก็ไปลงที่ภูเก็ตแล้วก็เข้าที่จังหวัดพังงาไปที่โรงแรมอะไรนะเลอเอราวัณนะฮะเลอเอราวัณก็เป็นสถานที่จัดนะฮะในการเปิดโครงการทางจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในโครงการสารใจไทยสุดใจใต้ที่นำเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้นะฮะเป็นเยาวชนที่ผ่านเขาเลือกคัดเลือกเข้าโครงการนะฮะโดยคณะกรรมการทั้งส่วนของทางจังหวัดนะครับทั้ง5จังหวัดคือยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลนะครับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวประถมในภาคกลางสำหรับในส่วนกลางและส่วนของฝั่งอันดามันก็จะใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวประถมที่3จังหวัดด้วยกันคือที่กระบี่ภูเก็ตและพังงาต้องขอบคุณคุณครอบครัวธรรมทุกท่านด้วยนะครับโครงการนี้ก็ทำมา21ปีแล้ว47รุ่นปีละ2รุ่นและการนี้ก็ได้เพิ่มจำนวนทางฝั่งอันดามันเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสในการไปศึกษาหาความรู้และก็ได้รับโอกาสในการที่จะได้มีการเปิดโลกทัศน์แล้วก็วิสัยทัศน์ต่างๆเปิดโลกทัศน์กับการเข้าไปในพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้ก็ทั้งการอยู่ร่วมกันของสังคมต่างๆทั้งในไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาทั้งหลายนั้นก็อยู่ด้วยกันร่วมกันได้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้ได้ทำหน้าที่กันร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่นะครับกระทรวงการอุดมศึกษานะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะฮะที่ได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับเพลงที่อ้อมสักครู่มีถามบอกว่ารายการจะถึงแค่สี่ทุ่มเหรอบอกไม่ใช่ครับนั่นคือถึงสี่ทุ่มใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนั่นคือสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยเป็นภาคของทางโทรทัศน์ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จะมีรายการที่ผมได้ทำหน้าที่อีกหนึ่งรายการทางทีวีจะได้เห็นหน้าผมแล้วครับแต่ว่าผู้ดีการทางสายตาคงไม่ได้เห็นคนได้ยินเสียงนะฮะก็ตาดูหูฟังแล้วกันนะคือทั้งวิทยุก็ฟังทาง FM 92.5 MHz AM 891 819นี่นะครับคือวิทยุเนี่ยออกอากาศอยู่ในขณะนี้
สำหรับทนดนตรีทางภาควิทยุเนี่ยจะทำหน้าที่จนถึงเที่ยงคืนส่วนทางทีวีเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป็น1ชั่วโมงที่ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ให้เวลาทนดนตรีไลฟ์นะครับมาทำหน้าที่กันอยู่ก็จากนโยบายของท่านรองอธิบดีที่ได้จากไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วคือรองบิ๊กนะครับที่ให้ทนดนตรีได้มาออนทีวีแล้วก็นำเทปบันทึกของรายการต่างๆมาออกอากาศกันโดยจัดเป็นรูปแบบของรายการซึ่งมันก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันเสาร์ละ1ชั่วโมง4ทุ่มถึง5ทุ่มก็สามารถจะรับชมได้ทางทีวีนะครับวันนี้จะเป็นเทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงเดือนน่าจะมิถุนากรกฎาคมมิถุนาใช่ครับมิถุนาเพราะว่าเป็นช่วงย้อนหลังไปประมาณ3เดือนก็เป็นบรรยากาศของการแสดงของนักงาคารวาลนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคารวาลและวงคารวาลน้อยซึ่งเป็นลูกกันหลังนะครับทั้งลูกของนักงากันตึมนะฮะแล้วก็ลูกของน้าวินัยอุกฤษนะฮะแล้วก็มาเล่นแววลินแล้วก็มีลูกชายของพี่กิตติสิงหาปัตนะฮะแล้วก็ทางคุณกอล์ฟดวงดาวเดียวได้ก็มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็มีคุณต่อต้นตระกูลนะฮะบรรพชนต้นตระกูลเนี่ยนะครับเป็นหลานของนวองมงคลอุทกร่วมกิจกรรมด้วยก็ลองฟังดูนะครับลองติดตามดูงานของคารวาลน้อยไม่ธรรมดาเพลงเพราะหลายเพลงคือวันนี้ก็ติดตามกันได้ในช่วงทนดนตรีออนทีวีกับทนดนตรีไลฟ์นะฮะจุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวาลและคารวาลน้อยกับดวงดาวเดียวได้นะฮะ4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับส่วนทนดนตรีในช่วงนี้ชั่วโมงแรกก็คงจะต้องปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์ธานีนะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกและเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดสถานการณ์ฝนและน้ำทั่วไทยเตือนฝนเพิ่มวันที่

0: 4-7 ตุลาคมนี้รวมถึงต้องรับมือน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5-10ตุลาคมนี้
1: การประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือปภ.ประจำวันนี้รายงานฝนตกสูงสุดที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา132มิลลิเมตรกรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักช่วงบ่ายสูงสุดที่เขตจตุจักรย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนเพิ่มทุกภาคทั่วประเทศในช่วงวันที่4-7ตุลาคมนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่าและน้ำในแม่น้ำภาพรวมต้นน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากปริมาณฝนเหนือเขื่อนหลักลดลงส่งผลให้การระบายน้ำมีแนวโน้มคงที่หรือลดลงด้วยเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงทุกจุดน้ำแม่กลองยังไม่มีแผนเพิ่มการระบายน้ำจากอัตราปัจจุบันส่วนน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่5-10ตุลาคมนี้ช่วงบ่ายจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานสั่งทุกพื้นที่ระดมกำลังช่วยประชาชนต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับทุกสำนักงานชลประทานให้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมรับมือฝนจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6ถึงวันที่11ตุลาคมนี้ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจุดเฝ้าระวังให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกระทรวงแรงงานรับแจ้งความต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ Traffic ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมประสานทีมช่างช่วยประชาชนต่อเนื่อง
2: นางสาวบุญญากรดำรงรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เร่งประสานทีมช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับบริการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อให้การตรวจเช็คและซ่อมแซมดำเนินการได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งของที่ชำรุดมาติดต่อรับบริการณจุดให้บริการซ่อมแซมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งมีความพร้อมทั้งทีมช่างอะไหล่และเครื่องมือซ่อมบำรุงอย่างครบวงจรสำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์มายังจุดบริการได้สามารถแจ้งข้อมูลระบุความจำเป็นผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดคิวและประสานทีมช่างลงพื้นที่ช่วยเหลือตามลำดับความจำเป็นต่อไปนิตยาขุนสิมรายงาน
0: รัสเซียเปิดฉากโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้การจราจรหยุดชะงักนายวิตาลีคริสโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลกราฟในวันนี้ที่ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีสะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรที่เชื่อมพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งถือเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครั้งล่าสุดส่งผลให้การจราจรติดขัดรวมถึงพื้นผิวถนนและสายไฟรถรางบนสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายทั้งนี้สะพานข้ามแม่น้ำดานิโปรถือเป็นหนึ่งในสะพานหลักของกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้การเดินทางของประชาชนในกรุงเคียฟหยุดชะงักท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีแล้วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

กับเข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับพอดีลูกสาวเพิ่งตื่นขึ้นมาเขาจะต้องไปสอนต่อที่ต้องปิ่นเกล้าดึงเด็กๆ เขารออาจารย์ไหนอยู่นะครับเด็กที่จะติวเข้ามหาวิทยาลัยผมต้องขออนุญาตพอดีต้องไปส่งลูกสาวก่อนอ๋อขอบคุณมากครับคุณตื่นใจที่ส่งเพลงก่อนลามาให้ของวัสันต์17นะครับแล้วก็ในไลน์ก็แจ้งมาให้ทราบแล้วนะฮะว่า เป็นศิลปินท่านใดอะไรไงเดี๋ยวผมรอให้คุณบุญประกอบอกกลิ่นได้เอาไปใส่ไว้เดี๋ยวผมขอฟังก่อนแล้วกันนะครับเนื้อเพลงเนื้อหาดีปลอดภัยหายห่วงค่ะก่อนลาคุณมาดามออยวัสันต์17ดังมา 2-3 ปีแล้วแต่ไม่เคยได้ยินใครขอเพลงนี้ในทนดนตรีเลยค่ะเสียงนักร้องก็แนวเพื่อชีวิตเลยเพลงโกดำร้องคู่กับอ้อไม้เมืองด้วยวัสันต์17อ๋อคุณพัฒน์438โอ้นะฮะผมตกข่าวอย่างมากขอบคุณมากนะครับก็จะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ออกพรุ่งนี้ไม่ได้ละพรุ่งนี้จะนำเทปบันทึกของมาริโฮน่ามานำเสนอกันอะไรขออนุญาตพอดีจะต้องไปส่งสาวน้อยเขาเป็นห่วงเขานะครับไม่อยากจะให้เขานั่งแก็บไปก็เลยจะนำเทปของนังหงามาออกพร้อมๆกันกับช่อง NBT กันเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะตรงกันพอดีสำหรับการได้นำเสนอกันทางช่อง NBT เขาตัดต่ออาจจะเพลงอาจจะไม่ได้ตรงกันมากนักนะครับแต่ว่าน่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าจะมีคาราวานน้อยแล้วก็มีดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับขอบคุณคุณทุนชัยคำรอดนะครับขอบคุณทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตหลังการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองและแอดมินทัศดินเทพสถิตนาฏิยานะครับเดี๋ยวผมขอวางเทปไปสัก2ชั่วโมงแล้วกันนะครับสำหรับทนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีงานคาราวานและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วเดี๋ยวผมจะนะครับมาทำหน้าที่ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะก็คงจะต้องฝากไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางด้วยพอดีพรุ่งนี้ต้องไปที่ภูเก็ตพังงาสันจะไทยสุดใจใต้นะครับเรายังเป็นนักเดินทางนะครับเดินทางตลอดเวลาก็พรุ่งนี้ก็คงจะได้พบกับทนดนตรีในภาคของการแสดงสดของทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกของมาริโฮน่านะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยลาคุณไปก่อนนะครับดังตีสวัสดีครับOh.

0: ับอาการนะครับจริงๆเพลงนี้เราหวังร้องไว้นะครับ
1: ครับผม
0: หลายคนคงคุ้นกับเสียงน้าหวังนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นคารวาลน้อยเนาะดูสิมือสั่นหมด

0: วันเนี่ยปกติไม่เคยสั่นเลยนะครับมีสั่นหมดเลยเราแนะนำสมาชิกหน่อยดีกว่านะครับขอบคุณครับ สายมือสุดครับพี่โยครับพี่โยมาจากวงทีโบนครับมาจากวงทีโบนนะครับ แล้วก็น้องอาร์ตนะครับอาร์ตนะครับก็ด้านหลังพี่ตาพี่ตาครับอีกคนหนึ่งพี่ตึมครับพี่ตึมครับผมชื่อกอบครับผมครับผมกำลังจะเล่นเพลงที่น่าจะฮาร์ดคอร์ที่สุดเพราะว่าเป็นเพลงมีจังหวะเพลงเดียวเพลงนี้ต้องให้พี่อาร์ตพูดแล้วครับว่าเป็นเพลงของคุณพ่อพี่อาร์ตนะครับ
1: ครับก็สมัยก่อนนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงบูบูนะครับเป็นเกาะหนึ่งที่จังหวัดกระบี่พ่อผมก็เป็นแบบคุกคีกับวงคาราวานนะครับแต่งเพลงพวกกระต่ายกับเต่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็เมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งกับนางอาครับก็ไม่มีแขกรับเชิญหรอเพลงเนี้ยไม่มี
0: จะรับเชิญจะเชิญไหม
1: เชิญเนี่ย
0: เชิญมันก็ออกมาเขินอีกอ่ะเดี๋ยวค่อยเชิญทีเดียวไหม
1: โอเคได้
0: เดี๋ยวไปเชิญทีเดียวแต่เราให้อัดเล่าเรื่องเป็นเรื่องลับๆนะมีเรื่องที่แบบไม่พี่ๆน่าจะไม่เคยได้ยิน
1: เมื่อก่อนน้าว่องอะไรเงี้ยไปเที่ยวเกาะภูบูด้วยกันปรากฏว่าโดนหอยเม่นต่ำ
0: น้าว่องโดนหอยเม่นต่ำขาก
1: ูมีขาข้างดีข้างนึงเนี่ยยังโดนหอยเม่นต่ำ
0: ดันไปต่ำข้างที่ดีด้วยนะข้างไม่ดีไม่ต่ำหอยเม่นมันรู้ไง
1: แล้วแกก็โอ้เจ็บมากเลย
0: ได้อยู่ได้เลย
2: ได้อยู่
0: เตรียมมาเรื่องเดียว
1: ผมเตรียมมาแค่นี้ครับ
0: เอาธรรมดาปกติวงนี้คุยไม่รู้เรื่องไงคุยไม่รู้เรื่องไม่เน้นคุยพอคุยกันเองก็ยังไม่รู้เรื่องเป็นเพลงที่ผมกลัวที่สุดเลย
1: เพลงนี้เราจะเล่นแบบสไตล์ร้อง
0: เดี๋ยวเรามาเล่นแล้วแบบพี่ๆน้องๆร้องไปพร้อมๆกันไหมครับแบบพี่ๆร้องไปด้วยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ได้ซ้อมเลยครับ ว่าใช้ความพยายามเล่นนะครับตบมือตามก็ได้นะครับ

เรายังมีอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นทายาทของคาราวานเลยนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องต่อตะกูดูทกนะครับแล้วส่งต่อให้น้องต่อเลยนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพี่ๆทุกคนครับ
0: สวัสดีครับผมชื่อต่อนะครับชื่อจริงชื่อตระกูลอุทกนะครับก็พี่ตึมหายอีกแล้วทิ้งกันอีกแล้วครับเล่นมา 3-4 คอนเสิร์ตแล้วครับของคาราวานน้อยนะครับก็ผมโดนทิ้งไงประจำทิ้งอีกแล้ว
2: ยังเหลือช่วย
0: ผมตอนนี้ยังเป็นทหารอยู่นะครับออกจากค่ายมาเล่นงานเนี้ยผมไม่รู้สคริปต์ไม่รู้เวลาไม่รู้อะไรเลยครับก็มารู้เมื่อถึงงานเมื่อกี้เล่นเพลงอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยก็น่าจะเล่นเพลงปู่

0: ขอบคุณครับ
1: โอเคครับก็มาเพลงเดียวมันก็กระไรอยู่นะครับก็ไม่ได้ซ้อมกับเขาเลยนะเนี่ยกับรุ่นพี่เขาเนี่ยไม่ได้ซ้อมนี่สดจริงๆนะครับสดแบบสดมากเอาจริงผมตื่นเต้นนะครับโอ้โหคนเยอะเหมือนกันอีกเพลงหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าของเพลงด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตปู่ขออนุญาตปู่งาปู่วงนะครับ

0: คุณจะเป็นเพลงสุดท้ายนะครับของคารวาน้อยก่อนจะได้ฟัง
1: จะได้ถ่ายรูปบ้างไง
2: แม่สายเขียวทำตัวไม่ค่อยถูกครับแอร์เย็น
0: ดันพูดเก่งขึ้นมาสักการะเราไม่พูดต่อปูมาเขาพูดไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
2: ก็เขาไม่ตอบเนี่ยไม่คุยกันจริงๆเขาไม่ตอบผมเลย
0: วงนี้เขาเน้นพลังจิต
2: เชื่อมจิต
0: นี่จริงๆยังไม่มีใครได้ยินเสียงพี่โยนะครับจริงๆพี่โยน่าจะลุกขึ้นทักทายหน่อยไหมครับสวัสดีแบบมีเสียงหน่อยครับผมเขาบอกเพลงสุดท้ายนี่ผมต้องเล่นเพลงของตัวเองนะครับขอบคุณครับผมนี่ก็เกิดมากับเพลงของวงคารวานนะครับเวลาร้องเพลงคารวานก็จะ

มันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนแบบร้องได้โดยอัตโนมัตินะครับแต่พอวันนี้ต้องมาร้องจริงๆเนี่ยก็เขินว่าจำเนื้อไม่ได้ก็ต้องดูเนื้อด้วยนะครับป้องกันไว้เพราะว่าพี่ๆข้างล่างนี่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไงครับว่าร้องผิดแล้วโดนตำหนิก็พี่ตึมหลับไปแล้วแต่ยังส่วนน้องต้านี่ข้างหลังนี้จริงๆต้องรอบนี้ต้องขอบคุณน้องต้านะครับที่เป็นคนเขาเรียกว่ารวมพลให้คารวาน้อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นตบมือให้น้องต้าพี่ครับผมเองก็เป็นนักร้องอยู่วงดวงดาวเดียวดายนะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเลือกผมมาอยู่เป็นนักร้องของเขานะครับอยู่ดีๆก็ไปหาที่บ้านแล้วก็ไปตะล่อมผมมานะครับผมก็ยอมเป็นคารวาน้อยไปซึ่งก็ยินดีครับแล้วก็หวังว่าพวกเราจะทำเพลงของตัวเองนะครับเพราะว่าคารวาลใหญ่เขาทักท้วงมาครับว่าให้คารวาลน้อยทำเพลงของตัวเองได้แล้วนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าเรากลัวทำแล้วประสบความสำเร็จมากครับเดี๋ยวตัวละครของคารวาลใหญ่จะไม่มีคนเล่นด้วยนะครับยิ้มเลย

โอ้ผมลืมครับตบมือให้กับคาราวาน้อยอีกคนนึงนะครับเอ้าที่คุยกันไว้ไม่ใช่คาราวานคนนี้นี่

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจัญญาครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งวอร์รูมรับมือวิกฤตอุทกภัยเร่งประเมินผลกระทบประสานงานกับภาครัฐเยียวยาภาคธุรกิจ
7: นางจินใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายทั่วประเทศในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลต่อสถานประกอบการและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือผ่าน3แนวทางหลักได้แก่Response เตรียมความพร้อมจัดหาอุปกรณ์และวางแผนป้องกันก่อนน้ำถึง Rescue ระดมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยและ Recover ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรหลังน้ำรถนอกจากนี้สอทกำลังเร่งรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประสานภาครัฐในการผลักดันมาตรการเยียวยาทั้งด้านการเงินด้านภาษีและด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนเสริมสภาพคล่องและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถกลับมาเดินหน้าการผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยเร็วที่สุดปฏิพลสัทธพมมารายงาน
1: เจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ราชบุรีติดตามภารกิจเร่งเสริมแนวกระสอบทรายรับมือมวลน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำลดผลกระทบประชาชนพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณถนนท้าอู่ทองจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลกรมการทหารช่างซึ่งกำลังเร่งกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวคันกั้นน้ำและป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนส่งผลให้มวลน้ำไหลเชี่ยวและมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ริมคลองพร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อเร่งลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ย้ำกรมการทหารช่างพร้อมเคียงข้างประชาชนเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเผยผลตรวจอาคารพาณิชย์นนทบุรีเสามุมเฉือนขาดคาดโครงสร้างทรุดตัวไม่เท่ากันแนะปิดอาคารและทำค้ำยันเสาเร่งด่วน พร้อมตรวจสอบโครงสร้างและเสาต้นอื่นเพื่อความปลอดภัย
8: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์3ชั้นย่านนนทบุรีที่เกิดเหตุมีเสียงลั่นก่อนเสาแตกร้าวเบื้องต้นพบเสาต้นมุมบริเวณหัวเสาเกิดการเฉือนขาดออกจากกันคอนกรีตกระเทาะและเหล็กแกนภายในบิดงอเสียรูปสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างไม่เท่ากันโดยคาดว่าบริเวณคูหาด้านในทรุดตัวมากจนดึงรั้งเสามุมให้เกิดการเฉือนเบื้องต้นให้ปิดอาคารและกั้นพื้นที่โดยรอบห้ามประชาชนเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายและลดภาระน้ำหนักอาคารพร้อมติดตั้งค้ำยันชั่วคราวด้วยท่อเหล็กขนาด6นิ้ว4ท่อนและแม่แรงเกลียวซึ่งได้ดำเนินการค้ำยันเบื้องต้นแล้วแนะนำให้ซ่อมแซมเสริมกำลังหรือเปลี่ยนเสาต้นดังกล่าวทั้งต้นโดยเร็วเนื่องจากเสาเดิมไม่สามารถใช้งานได้โดยให้ดำเนินการเร็วที่สุดเมื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเสาแล้วจึงสามารถถอดค้ำยันได้ขั้นตอนหลังจากค้ำยันเสาอาคารแล้วควรต้องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวและค่าระดับของอาคารโดยใช้กล้องสำรวจเพื่อตรวจสอบการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมั่นใจว่าอาคารนิ่งแล้วและควรตรวจสอบเสาต้นอื่นๆเพิ่มเติมด้วยว่ามีความเสียหายหรือไม่ซึ่งทั้งหมดควรใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตามหลักวิศวกรรมนารุมนอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับยังมีอีกหลายเพลงต้องตัดนั่นเองตัดดีไหมดีไหมครับตัดดีไหมครับก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังเป็นเพลงนะครับอินโดจีนครับ

ันด่วนชวนใจข้าทิ้งที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนอนช่วยบอกให้ลมช่วยบอก

ขอบคุณที่ร้องนะครับคงจะร้องได้เพลงเดียวนี่แหละเนาะมีรักแฟนเพลงทั้งหลายอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องตอบคำถามบ่อยๆคำถามดังกล่าวก็คือว่าบางคนก็เรียกพี่นะครับก็ขอใช้คำว่าพี่ก็แล้วกันพี่ดูแข็งแรงเนาะพี่แข็งแรงมากๆอะไรทำนองนี้ลุงผมพ่อผมอายุขนาดนี้ยังเดินไม่ไหวแล้วสุขภาพดีจังผมบอกว่าไม่ดีหรอกครับมันก็เท่าๆกันนั่นแหละครับแต่บางเวลาที่เราเดินเหินได้ก็ดูเหมือนคล่องแคล่วแต่ที่จริงมันลดไปแล้วหายไปแล้วเยอะนะครับเมื่อสักสองสามชั่วโมงก็มีคนโทรมาพี่เตะบอลไหวไหมคือผมก็เลิกอาชีพนักบอลไปนานแล้วนะครับเพราะมันเรื้อรังมันปวดเส้นปวดเอ็นปวดข้อปวดอะไรเงี้ยกระดูกมันอธิบายไม่ถูกผมเลยหนีจากสนามบอลไม่ค่อยเจอแต่น้องเพิ่งชวนมาเนี่ยจะเตะมะรืนนี่ไหวไหมอ้าวได้อยู่กูจะไปวิ่งให้แต่ว่าเตะทีฉันเจ็บเป็นเดือนเลยนะเหมือนกันคือยอมเสียสละวันหนึ่งแต่เจ็บไปเป็นเดือนเพราะว่าเคยเป็นนักบอลไหมไม่เคยไม่รู้หรอกรองช้ำมันเจ็บข้อมันเจ็บแล้วก็ยังกัดฟันทนได้เพราะเตะที่ใดก็มีความสุขทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ผมก็ยังติดตามบอลโลกอยู่แต่ผมไม่มีเงินซื้อน้ำมูกน้ำมันมันแพงผมก็เลยดูแต่ข่าวตามข่าวอย่างเดียวนะครับผมรู้จักหมดนะนักบอลน้องๆทั้งนั้นเลยที่ดังเมสซี่โรนัลโดอะไรเงี้ยน้องผมทั้งนั้นเลยว่าไปเดี๋ยวพอหาเพลงมันใกล้แล้วใกล้แล้วยังมีความสุขดีไหมครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละชีวิตมานะครับอยากเล่าเรื่องมากๆที่จริงผมเป็นนักเล่าเรื่องแต่มันไม่มีเวลามันมีเพลงให้เลือกจะฟังเพลงอะไรดีโอ้โหนี่ไม่ได้จัดไว้เลยเนี่ยอาคืนรัง

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับส่งเกษียณคุณปิญโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้นสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคือพระออกคนหนึ่งชื่อว่าครหทินครหทินนี้เป็นเจ้าเมืองสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าสิริคุปนับถือศาสนากันคนละศาสนาโดยคุณครหทินนี้นับถือศาสนาเชนของท่านศาสดามหาวีระท่านนิคนนาตบดซึ่งเป็นศาสนาที่เคร่งครัดมากขนาดที่ว่าบยอมนุ่งผ้าเอาเหี้ยเลยเพราะเปิ้นถือว่าสมบัติพระสถานเป็นที่มาแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เป็นเหตุทำให้เกิดกิเลสได้เมื่อประกาศตนว่าเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็บอกควรมีแม้กระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มเปลือยเปล่าร่างกายมันเสียเลยเรียกกันว่าศาสนาเชนนิกายทิคัมพรนิกายนุ่งลมห่มฟ้านักบวชในศาสนาเชนนิกายทิคัมพรนี้ก็มักจะอู้ประชดประชันค่อนคอดลัทธิศาสนาอื่นว่าบ่เคร่งคัดเต่ากับตัวของเขาเองปากบอกว่าบ่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ยังนุ่งห่มผ้าอยู่ยึดติดในเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่เรียกกันว่าไม่ปล่อยวางอย่างแท้จริงศาสนาลัทธินิคัมพรชีเปลือยนี้ต่อมาได้มีนิกายเพิ่มเข้ามาแห่มนิกายหนึ่งชื่อว่านิกายเสวตัมพรพวกนี้อนุญาตให้นุ่งผ้าใดแต่เป็นการนุ่งผ้านุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวบ่ต้องมาเปลือยเปล่าร่างกายอวดของดีต่อผู้อื่นหมู่บรรดาคนที่เปลือยกายเรียกกันว่าทิคัมพรแปลว่าผู้นุ่งทิศหมายถึงนุ่งลมห่มฟ้าครหทินนั้นเลื่อมใสในบรรดานักบวชชีเปลือยนี้เป็นอย่างยิ่งก็พยายามโน้มน้าวจิตใจเฮอสิริคุปผู้เป็นเพื่อนรักเลื่อมใสไปตัวเองมีโอกาสเมื่อใดก็จะพรรณนาถึงความเก่งกาจความสามารถของครูบาอาจารย์แห่งตนเฮอตันสิริคุปฟังตั้งสิริคุปก็บะคัดคอแต่ก็บะปฏิเสธออกหน้าเพียงแต่รับฟังว่าเฉยๆเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสิริคุปนี้เป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเธอคิดว่าเธอได้มาหนทางที่ถูกแล้วเรื่องอันยังจะเดินออกนอกทางตามกรรมจวนๆของสาวกเดียรถีเราว่ากันว่าที่ครหทินเฝ้าไปชักชวนสิริคุปนั้นก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ของเปิ้นสั่งให้ทำโดยวาดหวังและผลข้างหน้าว่าถ้าดึงคนอย่างท่านสิริคุปเข้ามาเป็นผู้เลื่อมใสอุปถัมภ์บำรุงศาสนาเชนแห่งคนหนึ่งก็จะมีอุบาสกผู้อุปถัมภ์ศาสนาเชนอย่างเข้มแข็งแห่มแรงหนึ่งเพราะว่าสิริคุปเป็นคนร่ำรวยมหาศาลรวยเต่าๆกับคุณครหทินนี่ละ เมื่อถูกชักชวนบ่อยเข้าบ่อยเข้าสิริภพจึงได้ถามว่าที่เปื้อนอยากจะให้เฮาไปนับถือศาสนาของเปื้อนเฮาอยากทราบว่าศาสนาของเปื้อนนั้นมีดีอย่างใดพ่องคฤหัสถ์ทินก็ตอบว่าเพื่อนอย่าถามอย่างนี้เลยศาสดาจารย์ของเฮานั้นคือหมายถึงท่านพระมหาวีระท่านเป็นสัพพัญญูย่อมรู้ทุกอย่างโดยเฉพาะแต่พระศาสดาตาอันบรรดาพระสาวกรูปอื่นๆก็รู้หมดทุกอย่างเช่นกันสิริภพต้องการทดสอบอย่างบางอย่างก็เลยทำท่าว่าเลื่อมใสศาสนาเชนและก็กล่าวว่าถ้าผ้าของเพื่อนเก่งปานนั้นก็น่าจะเลื่อมใสนะน่าจะทำบุญทำทานกับพระผู้มีความเก่งกล้าสามารถเห็นปานนั้นคงจะได้บุญเป็นอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นเพื่อนช่วยนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารที่บ้านเฮาได้ก่อคฤหัสถ์ทินก็บอกว่าได้กะรับปากเต็มอกเต็มใจดีใจรีบไปยังสำนักของบรรดามูนิครนนักบวชในศาสนาเชมรายงานให้อาจารย์ของตัวเองทราบว่าภารกิจที่ไปเกลี้ยกล่อมสิริคุปของกระผมสำเร็จแล้วบัดนี้สิริคุปเธอให้ผมมานิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของเขาบรรดาพระคุณเจ้านิคนต่างหลายก็ดีใจที่จะได้สาวกใหม่จึงนัดหมายวันเวลาว่างเพื่อไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านของสิริคุปฝ่ายว่าสิริคุปก็สั่งให้ขุดหลุมกว้างใหญ่ระหว่างเรือนถึงสองหลังใส่ของสกปรกโสโครกไว้ตั้งหลุมแล้วก็ปิดหลุมใหญ่นั้นไว้คือตั้งต่างสลับนั่งไว้บนเจือกที่ขึงต่อกันบนปากหลุมปูลาดด้วยบรรดาเครื่องลาดเครื่องอาสนะอย่างดีอำพรางตาบ่ฮือมองหันหลุมของสิ่งสกปรกที่อยู่ตั้งหลุมกล่าวว่าพอบรรดาหมู่นิคนนั่งพร้อมกันหัวจะได้ขมำลงไปในหลุมนั้นพอได้เวลานัดเหล่าอัญญดิรถีต่างหลายก็ปากันมายังคฤหาสน์ของตันสิริคุปติดตามมาด้วยคฤหัสถ์ทินพอตันเหล่านั้นมาถึงสิริคุปก็ยืนประคองอัญชลีพนมมืออธิษฐานในใจว่าสิทธิ์ของท่านบอกว่ารู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตข้าพเจ้าจึงอยากจะทดสอบพระคุณเจ้าว่าตามที่ว่าคฤหัสถ์ทินมาอู้นั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นสัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกอย่างจริงๆก็จะรู้ว่าข้างล่างนี้เป็นหลุมของสิ่งสกปรกโสโครกและภัตตาหารที่ตั้งไว้มุมบ้านที่แลหันอยู่นั้นก็บ่ใช่ของจริงเป็นเพียงภาพลวงตาตาอันเมื่อตั้นรู้อย่างดีแล้วก็อย่าได้ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ถ้าท่านยังขึ้นไปแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นสัพพัญญูจริงๆขออย่าได้ถือโทษโกรธข้าพเจ้าเลยนะอันนี้บ่ใช่กรรมอู้นะเป็นกรรมคิดอยู่ในใจคือหมายความว่าตันสิริคุปคิดว่าเนี่ยถ้าว่าบรรดานักบวชเหล่านี้เพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนฮู้จริงเพิ่นก็ย่อมจะฮู้ว่าความจริงเป็นอย่างใดเหล่าบรรดาอัญญาเดรธีหันตั้นสิริคุปยืนประคองอัญชลีพนมมือไว้นิ่งอยู่เป็นเวลาเมินก็นึกว่าตั้นสิริคุปนั้นคงจะปราบปลื้มตื่นตันใจที่ได้เป็นสาวกของพวกเขาพระผู้เป็นหัวหน้าจึงอุบาอุบาสกนิมนต์พระขึ้นนั่งบนอาสนะเตอะสิริคุปก็กล่าวอย่างนอบน้อมว่าขอพระคุณเจ้าจงขึ้นไปยืนพร้อมกันและนั่งลงพร้อมกันเถอะพระคุณเจ้าในศาสนาเชนตั้งหลายตั้งปวงเรียกกันว่าพวกนิครนก็ปากันขึ้นไปยืนพร้อมกันและกันนั่งลงพร้อมกันพอหย่อนก้นลงนั่งบนอาสนะตันพระคุณเจ้าตั้งหลายก็หัวขมำตกลงไปในหลุมของสิ่งสกปรกตั้งหลุมพร้อมกันปากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมหนีกลับไปยังสำนักของตนเข้าก็บ่ได้ฉันแถมว่าตั้นสิริคุปยังอู้ฮึอับอายแถมว่าไหนว่าหมู่ท่านเป็นสัพพัญญูฮู้หมดทุกอย่างหลุมที่มีแต่สิ่งของสกปรกอยู่ตั้งเบื้องลุ่มยังบ่ฮู้เลย ตกลงไปในหลุมก็ช่วยอันยังบ่ได้เพราะว่าท่านไม่รู้จริงคนที่โหดนักที่สุดคือคฤหทินกล่าวหาว่าเพื่อนนั้นจงใจกันแกล้งพระของตัวเก่าจึงนำเรื่องไปฟ้องพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สั่งให้สอบสวนทวนความหาข้อเท็จจริงในที่สุดก็ตัดสินว่าตั้นสิริคบบ่มีความผิดมิตรภาพของคฤหทินกับสิริคบก็หมางเมินเหินห่างกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งคฤหทินมาบอกคืนดีโดยบอกเพื่อนว่าเรื่องที่แล้วก็แล้วไปเถอะให้ลืมมันไปเหียมหามาเป็นเพื่อนกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมน้ออู้อย่างอีแล้วสิริคบก็หันตัวเองวันหนึ่งคฤหทินบอกว่าอยากจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์พ่องขอเฮอสิริคบช่วยจัดการอาราธนาพระสงฆ์เฮอกับตัวเก่าตัวเองการทำอย่างนี้บ่ใช่ว่าคฤหทินมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่เป็นการวางแผนแก้แค้นแทนพระสงฆ์ของพวกตัวเองก็เลยจะพยายามลดความน่าเชื่อถือของบรรดาพระคุณเจ้าในศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของตั้นสิริคุปพ่องหมายความว่าทีไผ่ทีมันจากการแกล้งฮือฮู้เรื่องราวแห่งความเป็นจริงเหตุทีและก็เมื่อความจริงปรากฏเราก็จะได้ฮู้ว่าอะไรคือของจริงสิริคุปก็ไปกราบบังคมทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์เฮ้ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของคฤหทินผู้เป็นเพื่อนพระพุทธองค์ทรงทราบแผนการของคฤหทินแต่ก็ทรงรับนิมนต์เพราะทรงหันอุปนิสัยของเขาว่าสมควรจะโปรดเพื่อเขาได้บรรลุธรรมสิริคบก็ไปแจ้งแก่สหายรักคฤหทินพร้อมทั้งแนะนำเฮ้ตระเตรียมของเคี้ยวของฉันสำหรับพระคุณเจ้าเฮ้พร้อมที่ต้องบอกก็เพราะว่าคฤหทินยังบ่ใช่ชาวพุทธยังบ่ฮู้ธรรมเนียมของชาวพุทธคฤหทินก็บอกว่าจะจัดการตามที่เพื่อนบอกแนะนำทุกประการแต่เอาจริงๆแล้วบ่ได้จัดอันอย่างสักอย่างไพร่ไปทำอย่างอื่นก็คือสั่งให้คนขุดหลุมลึกแล้วเอาถ่านไฟร้อนๆใส่ไว้ตั้งบนก็เอาไม้กระดานปิดไว้แล้วปูเสื่อลำแผนทับไว้บังฮึมมองหันตังลุ่มจัดตีนั่งสลับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไว้ที่ศาลาหนึ่งแห่งต่างหากหลังหลุมทานเพลิงนั้นกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เดินเหยียบแผ่นกระดานเพื่อขึ้นไปบนศาลาก็จะตกลงไปในหลุมทานเพลิงก่อนถ้าหากว่าตกลงไปในหลุมทานเพลิงแล้วบ่มรณภาพก็คงจะเลี้ยงมาใหญ่ละว่ากันถึงขนาดนั้นก็คนมันแค้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายพระคุณเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของตั้นถูกสิริคุปสิทธิ์พระพุทธเจ้าทำเจ็บแสบมาก่อนก็เลยจะแก้แค้นพ่องเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาถึงหน้าบ้านของคฤหทินเสด็จมาด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่คฤหทินก็อธิษฐานในใจว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิริคบผู้เป็นสาวกของพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงถ้ารู้จริงพระองค์ก็จะรู้ว่าระหว่างต่างไปศาลานั้นมีหลุมทานเพลิงอยู่ตั้งลุ่มไผ่เข้าไปแล้วก็จะตกหลุมทานเพลิงและของเคี้ยวของฉันก็บ่มีในบ้านนี้ถ้าพระองค์ทรงทราบก็อย่าเสด็จเข้าไปถ้าหากบ่ทราบก็ทรงเสด็จเข้าไปเตอะข้าพระองค์จะได้หูว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาอาจารย์ของสิริคบเพื่อนรักนั้นมีญาณวิเศษอย่างรู้อย่างที่ได้โอ้อวดกันไว้ก่อนอธิษฐานเสร็จแล้วก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วพระภิกษุรูปอื่นๆก็ตวยเข้าไปทีละรูปทีละรูปแกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันเมื่อหันพระองค์หนึ่งตกหลุมก่อนที่เหลือก็จะบ่มีไผเข้าไปนั่งอาสนะพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปทันทีที่พระบาทของพระองค์ท่านประทับลงบนเสื่อลำแพนที่ปูทับหลุมทานเพิง ดอกบัวใหญ่เต่าล้อเกวียนก็พุทธขึ้นมาท่ามกลางทานเพิงรองรับพระพุทธบาททุกอย่างเก่าพอถึงอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ประทับนั่งอย่างสง่าสงบเมื่อหันอย่างนั้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นแก่ขราทิมเขาหันไปอ้อนวอนสิริคุปสหายของเขาว่าโอ้สิริคุปเพื่อนรักจงช่วยผมตัวผมแย่ละอ้าวแย่อันยังกันละเพื่อนก็เพื่อนกำลังถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์มันจะแย่อย่างไรก็นั่นละแย่แล้วเขาร้องอย่างน่าเวทนาผมบ่ได้เตรียมอาหารถวายพระไว้แม้แต่น้อยแต่ว่าผมคุดทานเพลิงไว้เพื่อหลอกคือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตกลงไปสิริคุปก็บอกว่าโอ้เพื่อนทำอย่างนี้อย่างไรล่ะกรรมนักละเพื่อนเอ๋ยอ้าวก็คราวก่อนก็เพื่อนก็ทำกับอาจารย์ของเฮาเฮาก็หวังที่จะแก้แค้นเพื่อนพ่องคฤหัสถ์ถิ่นอู้อย่างอันแล้วแล้วก็ที่เพื่อนบอกว่าเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เต็มตุ่มเต็มหม้อเต็มไหมตั้งเรียงไว้หลังบ้านใบเจกานั่นเป็นเพียงข้อเท็จจริงหมู่บรรดาภาชนะใส่อาหารเหล่านั้นเป็นของว่างเปล่าหมดเขาครวญครางอย่างน่าสงสารอะไรจะเอาอาหารที่ไหนมาถวายพระพุทธองค์ล่ะสิริคุปก็เดินไปเปิดฝาภาชนะดูเพื่อให้แน่ใจเขาก็เกิดความประหลาดใจเป็นล้นพ้นภาชนะถ้วยจานบ้านจอนที่ว่าเป็นของว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยข้าวยาคูส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานเปิดแฮมตี้หนึ่งก็เป็นข้าวสวยเพิ่งหงเซตใหม่ๆเปิดแฮมตี้หนึ่งก็เป็นสำหรับกับข้าวของเคี้ยวของฉันเป็นต้นล้นหลามอย่าว่าแต่พระสงฆ์500รูปเลยเลี้ยงคนเป็นปันก็ถึงกินบ่หมดบ่เสี่ยงตั้งหมดนี้ก็เพราะว่าอนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายว่าคฤหัสถ์ถิ่นผู้เคยคิดอกุศลต่อพระพุทธเจ้าต่อบรรดาพระสงฆ์และต่อพระพุทธศาสนาก็หมอบราบข้าวแก้วคนลูกชูชันขึ้นมาด้วยปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งเขาอังคาดประเคนเลี้ยงอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยจิตใจอันปีติและเบิกบานหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถาธรรมแก่ตั้นคฤหัสถ์ถิ่นและบรรดาประชาชนที่มาร่วมในงานว่าดอกบัวกลิ่นหอมเกิดจากกองขยะริมต่างใหญ่เป็นที่ชอบใจของคนฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งโรจน์โชตนาการเกินกว่าบรรดาปุถุชนทั้งหลายผู้เป็นประดุจกองขยะอันนั้นความหมายก็คือว่าปุถุชนเป็นประดุจดังกองขยะที่สกปรกเน่าเหม็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังดอกบัวที่เกิดจากกองขยะจบพระธรรมเทศนาแล้วสิริคุปกับคฤหัสถ์ถิ่นก็บรรลุโสดาปัตติผลคฤหัสถ์ถิ่นก็ถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับถือไตรสรณคมว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งสองสหายได้เป็นอุบาสกอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแข่งขันตราบจนสิ้นชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องของคฤหัสถ์ถิ่นและท่านสิริคุปซึ่งเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและก็มีโอกาสเคารพนับถือพระพุทธศาสนาโดยการพิสูจน์หันความจริงด้วยตัวของตนเองที่นี้ต่อมาก็ยังมีอุบาสกผู้นับถือศาสนาพุทธแห่งท่านหนึ่งท่านนี้เป็นพราหมณ์มหาศาลระดับมหาเศรษฐีชื่อว่าอุคตะสรีระแปลว่าผู้มีร่างกายสูงใหญ่อุคตะสรีระต้องการทำบุญบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือจัดการบูชายัญนำสัตว์อย่างละร้อยมาเพื่อการนี้คืองัวตัวปูงัวตัวแม่ลูกงัวตัวแม่แปะแกะนำมาผูกไว้กับหลักเตรียมที่จะประหารบูชายัญหมู่พราหมณ์ในสมัยนั้นมักคิดกันว่าการฆ่าสัตว์เหล่านั้นปุจจายันตัวเองจะได้บุญกุศลเป็นอย่างยิ่งอุคตะสรีระก็เหมือนกันเมื่อเขาได้รับทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้บ้านเขา เขาจึงมาเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ขณะที่พระอานนท์เฝ้าอยู่โดยว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันสดับรับฟังมาว่าการก่อกองไฟการปักลักปูจายันมีผลนักมีอนิสงส์นักพระองค์ทรงได้ยินดังนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุคตสรีระเฮาก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็ทำท่าจะกราบบังคมทูลลาเพราะได้คำยืนยันจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมันถูกต้องพระอานนท์จึงท้วงขึ้นว่าพราหมณะดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านบอกควรทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นควรทูลถามว่าท่านกำลังจะก่อไฟปักหลักบูชายันขอประทานโอวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เตอะอุคตสรีระพราหมณ์จึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามที่พระอานนท์แนะนำพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักลักปูชายัญในเบื้องต้นชื่อว่าเงื้อสัตราวุธสามชนิดที่เป็นอกุศลมีตุกเป็นกำไรจะเรียกว่าทำบุญกุศลได้อย่างใดสัตราอาวุธสามชนิดที่เป็นอกุศลนั้นก็คือสัตราทางกายสัตราทางวาจาและสัตราทางใจคืออาวุธทางกายทางวาจาและทางใจดูก่อนพราหมณ์บุคคลย่อมคิดวางแผนว่าจะนำเอางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่แปะแกะอย่างรัตอันตะอีและเอามาฆ่าปูจายันอย่างนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางใจเงื้ออาวุธในทางความคิดอันเป็นบาปเป็นอกุศลเขากำลังคิดว่ากำลังทำบุญแต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังทำบาปหาทางจะไปสู่ทุกขติดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อสั่งว่าจงฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะต้องอันตรีตัวอันนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางวาจาเป็นอกุศลเขาสั่งว่าเขากำลังทำบุญแต่ที่จริงเขากำลังทำบาปปาตัวเองไปสู่หนทางทุกขติพราหมณะดูก่อนพราหมณ์เมื่อเขาลงมือด้วยตัวเองคือฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าลูกงัวปูลูกงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะเพื่อปูจายันเขาลงมือว่าจะทำบุญกุศลแท้ที่จริงแล้วเขากำลังลงมือทำบาปอกุศลอันนี้เรียกกันว่าเงื้อดาบทางกายอันเป็นอกุศลเขากำลังทำบาปทางกายหาทางไปทุกติจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องไฟโดยแบ่งเป็นไฟที่ควรดับอยู่3ประการและไฟที่ควรปูจาแห่ม2ประการอย่างที่1ไฟที่ควรดับคือดับบ่มีเหลือเลยยิ่งดี3กองคือ1ราคะขี้ไฟคือราคะ2โทสะขี้ไฟคือโทสะ3โมหะขี้ไฟคือโมหะคือความที่เฮามีราคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเฮามีความโกรธเฮามีความหลงอันนี้เปิ้นบอกว่าดับไปเหี้ยไฟที่ควรจะปูจาและควรก่อปูจาอย่าให้ดับ3กองก็คือขหปัตตคิไฟเจ้าของบ้านคือคนในบ้านได้แก่บุตรภริยาและตลอดจนกระทั่งถึงคนใช้และบริวารอาหุนายคิไฟที่ควรปูจาได้แก่บิดามารดาลูกๆพึงเคารพปูจาเลี้ยงดูเปิ้นทักขินายคิคือไฟที่ควรทำบุญตัวเองได้แก่สมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับไฟเหล่านี้ไฟที่ควรดับก็ต้องดับอย่าก่อให้ลุกโชติช่วงขึ้นมาเพราะว่าจะนำโทษนำภัยมาสู่ตัวเองและก่อไฟที่ควรก่อปูจาเสมอก็ต้องก่อปูจาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลพราหมณ์อุคตสรีระรู้ซาบซึ้งได้ทราบความหมายของการที่ก่อกองไฟปูจายันและวิธีการปูจายันแนวใหม่หันตัวกับพระพุทธองค์ว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนด้วยการฆ่าการเบียดเบียนว่าเป็นบุญกุศลแม้แต่น้อยจึงสั่งให้ปล่อยบรรดางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่บรรดาหมู่แปะหมู่แกะต่างหลาย ที่เตรียมมาฆ่าปุจจายันปล่อยให้เป็นอิสระมดตั้งแต่ได้สดับตรับฟังพระพุทธโอวาทข่าวนั้นอุคตสรีระได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคือเป็นคนที่นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกนั้นเด่นชัดมาโดยตลอดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะหันได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าตายเป็นจำนวนนักมากมายต่างกรรมต่างวาระในกรณีนี้บ่เพียงแต่อุคตสรีระพามต้ออันที่ทรงโปรดให้พบทางสงบโปรดให้พบสันติความสงบแห่งจิตสัตว์ผู้ที่น่ารักที่กำลังจะถูกสังเวยชีวิตในการปุจจายัญของพราหมณ์ก็ได้รอดชีวิตโดยทั่วหน้ากันเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังแม่น้ำสาครอันกว้างใหญ่ไพศาลบ่มีสิ่งใดที่จะสามารถประเมินค่าราคาแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้ดังมีคำกล่าวในการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมะละโอคกันดารชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพันธ์อันพ้นโศกวิโยคภัยนี่คือหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้ประจักษ์รอบรู้ในสิ่งที่ควรหูควรหันทำในสิ่งที่ควรนำเว้นในสิ่งที่ควรเว้นอันใดบ่ควรทำก็ให้เว้นไปหาอันใดควรทำก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำปั้มเป่งอย่างนั้นโดยเฉพาะการกระทำทางกายเรียกกันว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเน้นนักเพื่อบรรดามนุษย์คนเฮาต่างหลายต่างปวงนั้นต้องประพฤติปฏิบัติที่ดีเป็นกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่าไปคิดทำความชั่วต่างหลายต่างปวงโดยความชั่วที่แสดงออกมาทางการกระทำกรรมอู้และความรู้สึกนึกคิดทุกชนิดถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วอุคตสรีระนั้นเนี่ยความที่เปิ้นเป็นพราหมณ์มาก่อนในศาสนาของเปิ้นนั้นสอนวิธีการบูชายัญสอนอย่างนั้นว่าการบูชายัญนั้นจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาทีนี้พอเปิ้นมานับถือพระพุทธศาสนาเปิ้นไปถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยวิธีการบูชายัญโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยว่าได้บุญนักพระองค์เคยได้ยินมาพ่องก่อพระพุทธเจ้าว่าเคยได้ยินพราหมณ์ก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าการกระทำของตัวเองนั้นถูกต้องก็บังเอิญว่าในตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์เข้าเฝ้าอยู่ตัวเองพระอานนท์ท่านก็รอบรู้เลยว่าอุคตสรีระพราหมณ์นั้นกำลังจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่บ่ถูกต้องก็เลยทวงขึ้นมาว่าท่านพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นบ่ถูกท่านต้องถามใหม่ว่าการที่ท่านนั้นมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจะบูชายัญด้วยกันฆ่างัวปู100ตัวงัวแม่100ตัวลูกงัวปู100ตัวลูกงัวแม่100ตัวแปะจำนวน100ตัวแกะจำนวน100ตัวทำอย่างนี้จะเป็นเรื่องถูกต้องดีก่อถ้าท่านถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสแนะนำมือท่านเองว่ามันถูกก็ว่าบ่ถูกดังนั้นเมื่ออุคตสรีระพราหมณ์ผู้มีร่างกายอันสูงใหญ่ถามพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันนั้นเคารพนับถือพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งถ้าหม่อมฉันจะทำการปุจจายัญในตนตัวของพระองค์เพื่อหวังได้บุญได้กุศลโดยการที่หม่อมฉันจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ คือข้างัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่หมูแปะหมูแกะถวายเป็นพุทธปูชาอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่อันนี้พระพุทธเจ้ารับทราบอย่างนี้แล้วก็บอกว่าพราหมณ์แม้กระทั่งการที่เธอคิดก็ถือว่าเป็นการที่เงื้ออาวุธเงื้อสัตตาในทางความคิดเธอสั่งให้เขาทำสั่งให้เขาฆ่าสั่งให้เขายับบรรดาสัตว์เหล่านั้นมาผูกมัดไว้กับรักกับต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำเงื้อศาสตราวุธต่างวาจาและถ้าหากเมื่อใดก็ตาม ที่เธอทำการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือให้คนต่างหลายฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นการปูชายัญก็ชื่อว่าเธอนั้นได้เงื้อศาสตราอาวุธในทางการกระทำคือหมายความว่าเงื้ออาวุธในทางความคิดเงื้ออาวุธในทางวาจาเงื้ออาวุธในทางการกระทำคือต่างร่างกายทุกอย่างบดีเลยเพราะงั้นกายวาจาใจของเฮานั้นต้องดีที่สุดญาติโยมต่างหลายมนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตรียมตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพลทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายอันนี้ของเฮาตันต่างหลายพยายามทำตัวของเฮาการกระทำของเฮากำอู้ของเฮาความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปในสิ่งที่ดีที่งามเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้อาตมาภาพจะนำเอาเรื่องบัณฑิตสมณีนมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันเรื่องราวของบัณฑิตสมณีนนั้นเป็นเรื่องราวที่ควรค่าแก่การศึกษาและนำมาพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเรื่องเล่ากันไว้ว่าบัณฑิตสมณีนเป็นลูกบ่าวของบุคคลที่เป็นตระกูลอุปถากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวคือว่าโยมพ่อโยมแม่ของท่านบัณฑิตสมณีนพร้อมทั้งคนในตระกูลของเปิ้นเนี่ยเป็นพ่อออกเป็นสทาอุปถัมภ์ที่ถวายการอุปถัมภ์บำรุงท่านพระ

นิมิตใหม่อันดีจึงตั้งชื่อลูกบ่าวว่าบัณฑิตพ่อแม่ตั้งใจว่าจะบคัดอกคัดใจลูกบ่าวคนนี้เลยถ้าลูกต้องการอะไรอย่างใดก็จะพยายามทำตามทุกอย่างตามประสาคนที่เปิ้นฮักลูกนักเด็กชายบัณฑิตนั้นเปิ้นก็เป็นบัณฑิตสมชื่อครั้นเมื่อเปิ้นเจริญเติบโตใหญ่หน้ากาบานขึ้นมาอายุได้7ขวบเปิ้นก็มีแนวคิดอยากจะออกบวชเป็นลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรบิดามารดาพ่อแม่ของเปิ้นจึงพาเอาบัณฑิตกุมารไปมอบถวายแด่ท่านพระมหาสารีบุตรเถระเจ้าพระมหาเถระท่านรับเอาบัณฑิตเข้ามาบวชเป็นสมณีแล้วหลังจากที่บวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ของเปิ้นก็ยังบ่ปิกบ้านเตื่อเปิ้นพากันไปนอนจำศีลกินตามอยู่ร่วมกับลูกบ่าวของเปิ้นที่ในวัดเป็นเวลา7วันด้วยกันตลอดระยะเวลา7วันนี้เนี่ยพ่อแม่ของท่านบัณฑิตสามเณรเปิ้นก็คือบริวารของเปิ้นดำเนินการจัดปรุงภัตตาหารถวายพระสงฆ์เป็นเวลา7วันด้วยกันวันที่8ก็เลยได้ปิกไปบ้านเมื่อปิกไปถึงบ้านแล้วตกวันรุ่งขึ้นก็รอสมณเณรน้อยบัณฑิตจะไปบิณฑบาตที่บ้านวันนั้นท่านพระมหาสารีบุตรพาเอาบัณฑิตสมณเณรไปยังเรือนพ่อแม่ของสมณเณรขวายกว่าปกติระหว่างทางจากวัดไปยังหมู่บ้านก็จะผ่านท้องทุ่งนาสมณเณรบัณฑิตเปิ้นหันเจ้านาขังน้ำเข้านาคือไปเห็นชาวนาเปิดเอาน้ำเข้าไปในนาข้าวและผ่านไปแหมน้อยหนึ่งก็หันช่างที่กำลังทำลูกศรเหล่าไม้ทำลูกศรและกระดัดให้ตรงได้ผ่านไปได้แหมสักน้อยก็ไปหันศาลาช่างไม้วัฏกีทำการแปลงตู้แปลงโต๊ะแปลงต่างแปลงเตียงถากไม้แล้วก็ใจเต่าใจกบใส่ไม้ให้เรียบงดงามเป็นอย่างดีเปิ้นก็เลยกราบเรียนถามพระอาจารย์พระมหาสารีบุตรตามประสาของละออนที่อยากจะหู้อยากจะหำตั้นพระมหาเถระก็อธิบายให้ฟังขณะที่ฟังคำอธิบายของพระมหาสารีบุตรเจ้าสมณเณรบัณฑิตน้อยก็ชุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊น้ำบ่มีจิตใจคนยังบังคับให้มันไหลไปหั่นไปนี่ได้ตามความต้องการของคนได้ลูกสอนก็บ่มีจิตใจคนกับดัดให้ตรงได้ตามความต้องการไม้เป็นแผ่นเป็นกีบก็บ่มีจิตบ่มีใจศาลาช่างไม้ก็ปากันถากปากันเลื่อยปากันเตาทำให้ผิวมันเรียบมันเกลี้ยงแล้วก็เอามาตกแต่งแปลงเป็นตู้เป็นเตียงเป็นต่างได้ตามชอบใจและจะได้คนเฮาซึ่งมีจิตใจจะฝึกฝนตัวเองคือได้สิ่งที่เขาต้องการมาได้ล่ะคือหมายความว่ากึดไปกึดมาว่าเอ๊น้ำก็บ่มีจิตใจลูกศรก็บ่มีจิตใจไม้เป็นกีบเป็นแผ่นก็บ่มีจิตใจเปิ้นทำให้งามให้ดีได้ใจเฮามนุษย์เนี่ยจะทำให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการมาได้พ่องกากึดดังนั้นแล้วก็เลยกราบเรียนกับตันพระมหาสารีบุตรผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ว่าหลวงพ่อตั้นพระอุปชาท่านอาจารย์ขอรับถ้าท่านอาจารย์จะเมตตาให้ผมกลับไปยังวัดไปกระทำปั้มเปงภาวนาก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งตั้นพระมหาสารีบุตรก็บอกว่าถ้าบัณฑิตสามเณรอยากจะปิกไปเจริญสมาธิภาวนาที่วัดก็แล้วแต่เตอะแล้วก็รับเอาบาตรจากสามเณรบัณฑิตเปิ้นก็เดินเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเพียงแค่รูปเดียวสมณเณรน้อยก็กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับเมื่อบิณฑบาตได้แล้วขอกรุณานำอาหารมาเผื่อผมตัวเนิ่มผมชอบฉันป่าตะเพียนถ้าได้ป่าตะเพียนตัวเกาะจะดีเป็นอย่างยิ่งท่านพระมหาเถระก็ถามว่าจะได้มาจากไหนล่ะป่าตะเพียนสมณเณรบัณฑิตก็บอกว่าถ้ามาได้โดยบุญของท่านอาจารย์ก็จะได้ด้วยบุญของผมแต่ถ้าบ่ได้ก็บ่เป็นหยังอันนี้ผมว่าเอาเปิงบ่ได้หากว่ามันได้ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง

0: ทีนี้บัณฑิตสามเณรปิ๊กไปวัดก่อไปเข้ากุฏิปิดประตูนั่งเจริญกรรมฐานท่ามกลางความเงียบสงบสงัดที่ว่าวัดเงียบก็เพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระเนนเปิ้นออกไปรับอาหารบิณฑบาตกันหมดจิตของบัณฑิตสามเณรก็เป็นสมาธิแน่วแน่ฝ่ายตั้นพระมหาสารีบุตรก็เป็นห่วงว่ามันจะเลยเวลาเพลไปละเพราะว่าใกล้จวนจะเตียงแล้วเปิ้นก็ได้อาหารมาอาหารนั้นก็มีปลาตะเพียนปิ้งตัวเองเปิ้นก็เลยรีบกลับมาวัดเพื่อจะเอาอาหารไปให้บัณฑิตสามเณรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานวิเศษก็ไปปรากฏพระองค์ต่อหน้าท่านพระมหาสารีบุตรที่บริเวณประตูวัดพระเชตวันมหาวิหารเพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าในตอนนี้บัณฑิตสามเณรกำลังเจริญพระกรรมฐานและกำลังจะบรรลุพระอรหัตผลสืบต่อไปถ้าหากว่าพระสารีบุตรเข้าไปในเวลาดังกล่าวก็เหมือนกับว่าจะไปขัดจังหวะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งทำให้สามเณรบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าจะไปห้ามเฉยๆออกปากห้ามพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระมหาบัณฑิตใหญ่โตมีพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นสัพพัญญูบุคคลรู้ทุกอย่างท่านพระมหาสารีบุตรก็เป็นพระมหาสาวกผู้เจริญด้วยปัญญาเปิ้นก็บ่ได้ใช้วิธีออกปากห้ามกันแต่ใช้วิธีการถามปริศนา4ข้อคือพระพุทธเจ้าตรัสถามปริศนาธรรม4ข้อแก่พระสารีบุตรท่านพระมหาสารีบุตรก็พยากรณ์ตอบตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามนั้นทุกข้อถูกต้องหมดเมื่อได้สนทนาถามปัญหาธรรมกันแล้วความประสงค์ของพระพุทธองค์ก็เรียบร้อยละเขาว่าพุทธองค์เพียงแค่ประสงค์จะนวงเหนียวพระมหาสารีบุตรบ่ฮื้อไปรบกวนสมาธิของสมณเณรตะอันบ่ใจว่าจะถามเพื่อทดสอบสติปัญญาของท่านพระมหาสารีบุตรทีนี้เมื่อพระมหาสารีบุตรวิสัชนาตอบปัญหา4ข้อถวายพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาพอดีกับที่บัณฑิตสามเณรได้บรรลุความเป็นพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรว่าไปเถอะสารีบุตรรีบไปหาสามเณรลูกศิษย์ของเธอปานชนีบัณฑิตสามเณรคงจะหิวข้าวแล้วละว่ากันว่าวันนั้นท่านพระมหาสารีบุตรไปบิณฑบาตควายกว่าปกติคือไปรับบิณฑบาตสายกว่าปกติของทุกวันกว่าที่จะได้อาหารมาและกว่าจะฉันเสร็จและก็จะนำอาหารที่เหลือกลับมาให้สามเณรบัณฑิตก็เป็นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงคือหมายความว่าตกบ่ายไปละแต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีพุทธบัญญัติตรัสไว้ว่าถ้าหลังจากเตี้ยงแล้วไปมาเฮือพระเนนฉันอาหารก็วันนั้นมันเป็นเวลาบ่ายแล้วความนี้ก็เดือดร้อนฮ้อนไปถึงเต้าสักกะเทวราชพญาอินสุรินเจ้าฟ้าพญาอินก็เลยไปสั่งเฮือสุริยะเทพบุตรชุดรังสุริยะมณฑลเฮือนิ่งอยู่กับที่อย่าปล่อยเวลาเฮือเตี้ยงไปเตื่อมจนกว่าสมณเณรจะฉันอาหารเสร็จพอสมณเณรฉันอาหารกินข้าวกับปลาตะเพียนปิ้งล้างบาตร7บาทเสร็จแล้วสุริยาพระอาทิตย์ซึ่งนิ่งอยู่กับตีก่อโคจรรวดเร็วไปตามเวลาปกติของเปิ่นคือหมายความว่าเมื่อสมณเณรฉันข้าวเรียบร้อยแล้วสุริยะเทวบุตรก็บอกให้พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายสุริยะมณฑลได้เป็นเวลาบ่ายพอดีคงจะตกเวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยบรรดาเหล่าพระภิกษุต่างหลายก็เกิดเวมติความสงสัยกังขาในใจแบบชะงนชะงายอู้ว่าเอ๊ะวันนี้แปลกตะกี้นี่ยังบัดเตียงเตลยแต่ประเด็นนี้ปาเข้าไปประมาณบ่ายสองบ่ายสามละก็สมณเณรน้อยบัณฑิตกำลังเพิ่งจะฉันเสร็จเมื่อตะกี้นี่เองมันทำไมบ่ายเร็วนักจังพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระเถระทั้งหลายเกิดความเวมติกังขา ทรงใส่ชะงนชะงายในใจจึงตรัสว่าเวลาผู้มีบุญปั่มเป็งสมณธรรมจันตะเทวบุตรก็จะชุดร่างมณฑลของพระจันทร์ไว้สุริยะเทวบุตรก็จะชุดร่างมณฑลของพระอาทิตย์ไว้อย่างนี้ละแล้วก็ทรงยกตัวอย่างบัณฑิตสมณเณรเอามาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของคนที่มองหันสิ่งแวดล้อมตัวเก่าแล้วก็เอามาเกิดแง่คิดในการปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุพระอรหัตผลโดยตรัสพระคาถาว่าชาวนาไขน้ำข้าวนาช่างสอนดัดลูกสอนช่างไม้ถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตนคือเจ้าให้เจ้านาขังน้ำเข้าในนาของตัวเก่าได้ศาลาช่างสอนก็สามารถที่จะขจัดขัดเกลาเหล่าลูกสอนให้ตรงได้วัชกีศาลาช่างไม้ก็ดำเนินการถากไม้เตาไม้ปัดไม้ให้กลมกลึงได้เป็นอย่างดีเรื่องนี้จะมองหันได้ตั้งแต่ปัจจุบันวันนี้ก็หันคนบางคนตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ทำบุญทำกุศลนั้นได้ก็หันหันกันอยู่แต่ชีวิตก็สะดวกสบายเกิดมาในกองเงินกองทองต้องการอะไรอย่างก็ได้สิ่งนั้นถามว่าเขาทำอะไรอย่างทำเอาในจัดนี้กาบาดใจเปล่าทั้งนั้นคนแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดมาแล้ววัดมาเข้าพระเจ้าบอกไว้แต่ว่ามีเงินมีทองร่ำรวยล้นฟ้าปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเปิ้นบอกว่าลองให้คนเหล่านี้มาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่รับรองทุกคนคือคนที่มาเข้าวัดเข้าวาบัตรทำบุญสุนตานี้เนี่ยต้องกลายเป็นคนยากจนข้นแค้นแน่นอนแต่ว่าในปัจจุบันวันนี้ที่มาทำบุญแต่ว่าได้เสวยสุขเป็นอย่างดีนั้นเพราะอาศัยบุญเก่าสมณเณรบัณฑิตนั้นเนี่ยที่เปิ้นบรรลุความเป็นพระอรหันต์อย่างรวดเร็วเพราะบุญเปิ้นกตาธิการกระทำปั้มเปงมาแต่อเนกชาติปางก่อนอันนี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่สองมาในภพนี้ชาตินี้เปิ้นก็กระทำปั้มเปงเจริญสมาธิทำกรรมฐานจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลคือเปิ้นทำความดีทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายในอรรถกถาคัมภีร์กล่าวว่าสมณเณรบัณฑิตนั้นอดีตชาติเมื่อนานมาละในชาตินั้นเนี่ยที่เปิ้นเกิดมาเกิดมาเป็นใจทุกขตะคนยากจนคนหนึ่งเปิ้นหันเข้าป่ากันไปนิมนต์พระคุณเจ้าคนที่เปิ้นพอจะมีฐานะนะไปนิมนต์ตุ้เจ้าบางบ้านบางหลังก็นิมนต์5รูปบางหลังก็นิมนต์9รูปบางหลังก็นิมนต์ชาวเอสรูปจายทุกขตาคนนี้หันเปิ้นนิมนต์ตุ้ยเจ้าไปฉันพัฒหารที่บ้านก็อยากจะทำบุญกับเขาพ่องจึงจวนเอาปริยาไปรับจ้างเขาเพื่อที่จะเอาข้าวเอาน้ำมาถวายพระคือไปรับจ้างรับเอาเงินมาจะเอาเงินไปซื้อข้าวป่าอาหารมาปรุงอาหารถวายพระทีนี้ก็ไปจองพระไว้รูปหนึ่งหลังจากได้กล้าจ้างมาแล้วก็ปากันเอาไปซื้อของวัตถุดิบมาตระเตรียมอาหารจะถวายพระนายทุกขตาก็ไปถามมคณายกผู้จัดการในการทำบุญว่าที่ผมมาจองพระเนี่ยผมขอนิมนต์ทุกเจ้าหนึ่งตนเอาไปฉันที่บ้านผมท่านดำเนินการนิมนต์พระคุณเจ้ารูปใดไว้ผมจะต้องไปนิมนต์ตนใดไปฉันที่บ้านมคณายกผู้จัดการก็บอกว่าโอ้อันนี้ที่มาสั่งไว้เนี่ยนะลืมแตะลืมว่าเนี่ยลืมจดบัญชีขอโทษขอโพยนายทุกขตาคนยากจนนี่เป็นการใหญ่นายทุกขตาได้ฟังอย่างนั้นก็เป็นลมแทบล้มทั้งยืนกล่าวคร่ำครวญกับมคณายกผู้จัดการว่าท่านเป็นคนจวนผมเพื่อทำบุญผมก็ไปรับจ้างหาเงินมาบัดนี้ตระเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยละได้เงินได้ทองมาก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารมาปรุงพัฒหารจะถวายพระตามกรรมจวนของตันแล้วแต่ประเด็นเนี้ยท่านกรรมบ่มีตุ้เจ้าจะฮื้อผมจะฮื้อผมทำอย่างไรล่ะจะไปนิมนต์ไผ่ที่ไหนมาคณายกผู้จัดการก่อหาทางออกให้เขาว่ายังเหลือแห่มตนหนึ่งที่บ่ได้นิมนต์คือพระพุทธเจ้ายังบ่มีไผ่นิมนต์พระองค์ท่านไปฉันที่ไหนเตื้อ นายทุกตาก็บอกว่ากระผมนั้นเป็นคนลำบากยากจนคนแค้มบ้านเรือนก็เป็นตูบหลังน้อยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าเพิ่นจะมาก่ออันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดผมบ่กล้าที่จะไปละมาคณายกก็บอกว่าบ่เป็นหยังธรรมดาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนลำบากยากไร้อยู่แล้วเธอรีบไปเตะไปนิมนต์พระพุทธองค์เพื่อพระองค์ท่านจะยอมรับนิมนต์ไปบ้านเธอพ่องนายทุกตาคนยากจนนั้นก็ได้ยินอันก็รีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดพระเชตวันมหาวิหารไปถวายบังคมกราบแทบบาทมูลขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหว้สาอังกาดรัตนาทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนพระพุทธองค์ก็ทรงรับนิมนต์นั้นประทานบาตรอันวิเศษให้แก่นายทุกขตะอุ้มนำหน้าไปเจิญเสด็จพุทธดำเนินไปยังบ้านเรือนของตนทีนี้ก็เรื่องฮ้อนถึงพระอินทร์ทำละพระอินทร์นี่ก็เปิ้นเป็นตัวช่วยทุกเรื่องเนาะพอหูว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปสวยพระกยาหารบ้านนายทุกขตะว่ากันว่าพระอินทร์เปิ้นก็ปลอมตัวเป็นพ่อครัวหัวป่ามีฝีมือเยี่ยมในการปรุงอาหารมาช่วยภรรยาของนายทุกตะทำกับข้าวโดยที่บ่คิดสินจ้างรางวัลแต่ประการใดเลยอู้ง่ายๆถ้าหากว่าเฮาบ่เอาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์มากล่าวก็คงจะเป็นเจ้าบ้านเปื้อนบ้านที่มีความหวังดีต่อกันนี่ละมาช่วยทำอาหารโดยบ่คิดสินจ้างรางวัลหลังจากที่ถวายพัตตาหารต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จกลับไปยังวัดพระเชตวันมหาวิหารที่นี้เกิดปรากฏการณ์อันมหัศจรรย์ก็คือว่าเรือนน้อยๆของนายทุกขตะคนยากจนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยสัตตรัตนะแก้วเจ้าตั้ง7ประการมีแก้วแหวนแสนสิ่งตามที่เปิ้นบอกว่านี่นะมีเพชรน้ำดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงแก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการมุกดาหารหมอกมัวแสงสลัวเพทายสังวันสายไพฑูรย์ที่ว่ามานี่มี9อย่างเนี่ยแต่ที่ออกในตำรานี้เปิ้นบอกว่ามีแก้ว7ประการทีนี้ก็พอเกิดแก้ว7ประการขึ้นในเรือนของนายทุกขตานี่คนทั้งหลายได้หูข่าวก็โอ้ปากันโจตนาโจดจำเล่าสืบต่อๆกันไปว่านายทุกขตะร่ำรวยละคนเข้าใจกันว่าเป็นเพราะผลแห่งทานที่ได้ถวายพัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าราชาผู้ครองเมืองแห่งนั้นทรงทราบเรื่องก็เสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองรับสั่งฮือคนเอาแก้วรัตนะตั้ง7ประการเหล่านั้นเอาออกมากองไว้ยังควงบ้านลานบ้านตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนี้เนี่ยในเมืองนี้มีไผ่มีทรัพย์สมบัตินักตะอีพ่องเมื่อมามีไผ่มีทรัพย์สมบัตินักเต้านายทุกขตะพระองค์ท่านจึงสถาปนาให้เขาดำรงตำแหน่งแห่งเศรษฐีเป็นซักเป็นสีของเมืองต่อไปตั้งชื่อให้ว่าทุกขตะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้ยากไร้คือว่าพื้นฐานแต่เดิมมาเปิ้นเป็นคนลำบากยากไร้ตั้งแต่ท่านมาเปิ้นก็สำนึกเสมอมาว่าสมบัติเหล่านี้ได้มาเพราะว่าการทำบุญทำทานเปิ้นก็เลยบ่ประมาทในการทำบุญทำทานจนกระทั่งเสี่ยงชีวิตครั้นเสียชีวิตจากโลกนั้นพบนั้นแล้วมาเกิดในภพปัจจุบันนี้ได้มาเกิดเป็นลูกของตระกูลอุปถาพระมหาสารีบุตรเทระเจ้าได้รับขนานนามว่าบัณฑิตกุมารเพราะพอเปิ้นเกิดมาคนที่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวอะหยังต่างๆในบ้านบ่พอมีสติปัญญานักใดครับกลายเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาปฏิภาณโวหารเฉียบแหลมโดยอัตโนมัติเพราะนิมิตอันนี้ละอ่อนน้อยเกิดมาแล้วทำให้คนในบ้านเป็นคนฉลาดหมดพ่อแม่เปิ้ลเลยสั่งชื่อว่าบัณฑิตกุมารสมณเณรน้อยบัณฑิตเนี่ยเปิ้ลมีบุญเก่าที่ได้สั่งสมอบรมไว้นักจึงอำนวยอวยผลให้เปิ้ลประสบผลสำเร็จในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยตั้งแต่อายุได้เพียงแค่7ขวบตะอันนี่คือเรื่องของตั้นบัณฑิตสมณเณร นำมาเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟังกันญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาตัง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเร่งจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับประชาชนและเตรียมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเพื่อเตรียมการรับมือฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้สั่งการให้กรมประมงจัดชุดเฉพาะกิจพร้อมเจ้าหน้าที่รถยนต์และเรือตรวจการประมง30ลำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่น้ำสูงชุมชนที่เดินทางลำบากและการขนส่งสิ่งของจำเป็นก่อนรวมถึงประสานจังหวัดคัดเลือกพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area เพื่อเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของข้าวสารอาหารนมและอาหารสัตว์โดยต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยมีผู้รับผิดชอบและสัตว์ส่งต่อถึงประชาชนพร้อมประสานสนับสนุนศูนย์พักพิงในพื้นที่เบื้องต้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.จัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังให้หน่วยงานด้านพืชประมงและปศุสัตว์ประเมินความช่วยเหลือและเตรียมฟื้นฟูเกษตรกรพร้อมสำรวจและตรวจสอบความเสียหายตั้งแต่ขณะเกิดภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังจัดเตรียมก้อนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพหรือ EM Ball แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส117สถานีที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเดินทางและท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าตั๋วโดยสารร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองเพียงร้อยละ40สำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์กำหนดวงเงินส่วนลดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569 ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศใช้ได้กับรถไฟทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวทั้งนี้มีข้อควรระวังคือต้องซื้อตั๋วเฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและตั๋วที่ซื้อในโครงการนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีจึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนใช้สิทธิ์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายอันดับ13ของประเทศกว่า 3,357 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
7: ายวรศิษฐ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายนสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 3,357 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 22,642 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนในวงเงิน 1,000 บาทด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้วันติดแล้วเนอร์นะเวลาเร็วเหลือเกินนะครับผมแต่อูข่าวเล่าความมาปะท่านผู้ฟังทุกวันนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อาจจะต้องเตือนภัยกันสักหน่อยเนาะเพราะว่าเปิ่นเตือนกันแล้วนะในเรื่องของฟ้าฝน5ถึง7นะครับผมอาจจะต้องเรามาระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะครับผมในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเฮานะครับผมลำปูนก็อาจจะเป็นแค่1ตีฝนจะตกเนาะจะหนักจะหน่อยจะได้แล้วก็ฝากเหอติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดละกันนะครับผมในช่วงนี้นะแต่อื่นได้แล้วนะครับผมเฮามาอู่กันในเรื่องของยาดุมยาหอมยาลุมยามอง หลายๆคนเนาะแบบว่าเออนะวิ่งเวียนศีรษะน่าเวทตาลายนะคิดถึงยาดุมยาลุมยาหอมยาหมองนะอันนี้เป็นแค่1อย่างเนาะอาจจะเป็นของไข่ตัวที่คุณแบบว่ากึดถึงก็ได้ว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในตลาดโลกแล้วนะครับผมเคยก็ครับผมมีอาการแบบว่าวิงเวียนศีรษะคัดจมูกหรือรู้สึกตัวว่ามันแบบสดชื่นนะหรือแบบว่าอมเนาะอยากจะอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากจะดุมยาดุมเนาะเป็นของคู่ใจเลยในยุคนี้นะครับผมสำหรับคนไทยเนาะยาดมยาหมองเนี่ยหรือว่ายาทาสมุนไพรเนาะยาเขียวของเขานี่แหละปิ้นของที่คุณเคยกันแทบจำกึดว่ามันปิ้นอย่างที่พิเศษเลยนะแต่เมื่อมองออกไปนี่นอกประเทศของเขาของใจเราเนี่ยครับผมกลายเป็นสินค้าที่สร้างความน่าสนใจของผู้บริโภคต่างประเทศเนอร์นะครับผมแล้วก็เชื่อมโยงกับภาพจำของความปิ้นไทยมากขึ้นเลยนะครับจากของใช้บ้านเฮานะปิ้นยาประจำสามัญประจำบ้านเนาะเจ็บหัวหรือยังก็ใจดุ้มไปก่อนอีนะสู่สินค้าแบบต่างชาติจำได้เลยว่าเป็นของคนไทยจุดแข็งของยาดุมยาหอมยาหมองเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สมุนไพรเนอะแต่คือการนำของที่อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้นผู้ประกอบการนะครับผมยังได้รายเดิมนะครับผมยังแบบรายเดิมรายใหม่เนี่ยอัพสูตรกันไปเลยเนอะรูปแบบของการใช้งานผลิตภัณฑ์ก็มีการแบบสร้างแบรนด์ขึ้นมาเลยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยติเกอร์ถูกมองว่าเป็นของใจประจำบ้านเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์แล้วก็สร้างความจดจำเหมือนกับปีน้องคนไทยเนาะแล้วก็คนติดต่างชาติหนักขึ้นโดยดีไซน์ที่มันแบบว่าเริ่มปั๊บเขากับบทบาทในแต่ละชีวิตของเขาเนาะมาแพร่ตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆเลยบางแบรนด์นะครับผมนำลวดลายตัวละครหรือเรื่องราววัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์นะมาผสมผสานกับผลิตภัณฑ์เนาะทำเหยาดุมเนี่ยมันใจปิ้นแฉยาดุมบรายกลายเป็นสินค้าที่มีเรื่องราวแล้วก็สะท้อนความปิ่นไทยนักคืนนั่นเองครับผมนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนนอกจากของใจของคุณไทยสู่ของใจของต่างชาติเช่นกันเลยความปิ่นไทยอย่างเดียวอาจจำป้อนเดิมประเดี๋ยวนี้นะคุณภาพก็ต้องมาเช่นกันเลยการจะกล่าวไปสู่ของฝากหรือของที่ระลึกระดับโลกเนี่ยสิ่งสำคัญในได้บินแค่ความแปลกใหม่หรือเป็นสินค้าเนาะจะต้องมาพร้อมคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานแบบเปิ้นเจอมันในระดับโลกนะครับท่านผู้ฟังครับยาดุมบ้านเฮาเนี่ยผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางประเภทสามารถเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนกับอย.ได้แล้วโดยปัจจุบันนี้นะครับผมฐานข้อมูลของอย.เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาดุมยาหอมยาหมองเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยได้รับอนุญาตอยู่จริงนะครับผมสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่ระดับโลกเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพได้รับมาตรฐานไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ตลาดของฝากแต่มันเป็นของแบบว่าไลฟ์สไตล์นะครับผมก็คือคนต่างชาตินำไปใช้กันตัวเองและผลิตภัณฑ์นะครับที่มีมาตรฐานก็ยิ่งเปิดโอกาสไปสู่ตลาดต่างประเทศนะครับผมซอฟต์พาวเวอร์เป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะเป็นโอกาสของทางธุรกิจอีกหนึ่งแรงนะครับส่งตีทำหื่นหาสนใจขึ้นการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมาตรฐานการส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติแล้วก็วัดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนาะเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับมาตรฐานแล้วก็ต่อยอดไปถึงอุตสาหกรรมสุขภาพแล้วก็เป็นสินค้ามูลค่าสูงด้วยกันสำหรับกิจการที่เข้าเงื่อนไขเนาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีก็แตกต่างจากประเภทอื่นๆเนาะเพราะว่าโดยกลุ่มกิจการที่ใช้เทคโนโลยีการสกัดขั้นสูงเนี่ยสามารถได้รับการยกเว้นภาษีในนิติบุคคลสูงสุด8ปีด้วยกันขณะที่กิจการบางประเภทเนาะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิประโยชน์5ปีทางนี้นะครับผมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของ BOI กำหนดนะครับผมตอนนี้นะครับผมโอกาสตีบ่ได้ยุดอยู่ที่การขายยาดุมในต่างประเทศแล้วแต่สามารถต่อยอดไปถึงการสร้างอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบเทคโนโลยีโดยมีมาตรฐานแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มตัวจากสมุนไพรไทยเฮาเนี่ยขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอีเนาะสู่ภาพจำของประเทศไทยต
ที่น่าสนใจคือยาดมยาหม่องบรรเทาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ความหอมความสดชื่นหรือสมุนไพรต่ออันเนอร์แต่ยังเป็นความสามารถในการที่จะนำสิ่งไกลตัวเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับผมจากของใจในประจำวันสู่สินค้าไลฟ์สไตล์นะครับผมจากสินค้าท้องถิ่นสู่การเป็นของฝากของนักท่องเที่ยวการภูมิใจเนาะการแบบเป็นภูมิปัญญาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องแข่งขันกันด้วยมาตรฐานนี่นะครับผมคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้เกิดการบอกว่านี่คือของคนไทยเพียงอย่างเดียวนะครับผมหาที่ไหนไม่ได้แล้วเนี่ยแต่เกิดจากการถ้ามือคนไทยเนี่ยมองเห็นค่าก่อนมีคุณมาใจมีคุณจดจำแล้วก็เจอมันในสินค้าของเขาพอสุดท้ายแล้วซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยตีไปได้ไกลเนี่ยอาจจะเป็นต้นของสิ่งเล็กๆนอติไก่ตัวเฮานั้นแล้วนะครับผมใครที่มีความเป็นไทยเอามาแสดงคุณค่ากันเอามาเป็นการตลาดแล้วก็มาสร้างมูลค่านะครับในเศรษฐกิจของบ้านเฮาไดเนอร์นะครับผมเอามาฝากกันในวชงแรกของอู่ข่าวเล่าความนะครับพักกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันกับรายการอู่ข่าวเล่าความในชงของข่าวละบุญวันนี้เนอร์

0: วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เฮาเอาข่าวละปูนในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมหลังจากที่เฮาเคยได้สื่อสารข่าวไปเนาะว่าผัวของเฮาเนี่ยท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยเปิ้นอยากจะแป้งนะครับผมตางเตลฮิมนําเนี่ยล่ะเป็นตีวิงออกกําลังกายเฮอพี่น้องเจ้าละปูนของเฮาได้มาใช้บริการกันนะล่าสุดเลยผู้ว่าจังหวัดละปูนของเฮารวมกับกลุ่มวีรันไทยแลนด์นะจังหวัดละปูนสำรวจเส้นทางวิ่งแล้วก็เดินเนาะเส้นใหม่บริเวณริมน้ำโกงนะครับผมเพื่อรองรับโครงการลำพูนนะเมืองลำพูนเดินได้เดินดีนะ Walkable City นะครับผมเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับผม6โมงกึ่งเจ้านี่นะครับผมรายการเฮาออกพอดีเลยท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮาเปิ้นได้รวมกิจกรรมเดินวิ่งรวมกับกลุ่มรันวีรันไทยแลนด์นะครับผมจังหวัดละปูนบริเวณริมน้ำโกงนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปูนเพื่อเป็นการออกกำลังกายเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็เป็นการช่วยกระตุ้นเนาะระบบเผาผลาญทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยกระปรี้กระเปร่าในตอนเช้าๆนะครับผมแล้วก็เป็นการสำรวจเส้นทางตอยว่าจังหวัดละปูนของเขาเนี่ยมีติเตลมีติวิงเส้นใหม่บริเวณริมน้ำโกงแต่ก่อนนะเพื่อรองรับโครงการเมืองลำพูนเดินได้เดินดี Walkable City นะครับผมพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลเมืองละปูนของเฮาเป็นย่านเมืองเก่าต่อการเดินแอลอย่างปลอดภัยแล้วก็สำหรับทุกเพศทุกวัยตัวซึ่งนะครับผมในเตินเนี่ยเปิ้นก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมแล้วก็พี่น้องหลายคนตัวกันเนิ่มว่าจะเป็นหัวหน้าโซนแล้วก็คนอื่นๆนะครับผมไปรวมกิจกรรมกันนะซึ่งก่อนหน้านี้นะจังหวัดละปูนนำโดยท่านผู้ว่าเนี่ยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโกงแล้วนะครับผมส่งเสริมเมืองละปูนเดินได้เดินดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตัวนะครอบคลุมพื้นที่ทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับผมระยะทางก็คือ2กิโลหรือ 2,000 เมตรด้วยกันตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานตาขาวที่มีงานอยู่เดี๋ยวนี้ไปจนถึงนะครับฝายสีเมืองอยู่เนอะมุ่งเน้นนะครับการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามความสะอาดปิ้นระเบียบเรียบร้อยสามารถใจพื้นที่เนี่ยออกเตี้ยวใดออกกำลังกายใดสัญจรไปมาใดเนอะสอดคล้องกับแนวคิดของจังหวัดละปูนของเฮาเลยเมืองละปูนเตี้ยวใดเตี้ยวดี Walkable City นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำโกงยังเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและก่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมนั่นเองนะครับผมซ้ำเติมน้ำตกมาแรงหนักนะครับผมวัชพืชบรรณักน้ำลาแคมนะครับผมโดยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่ริมแม่น้ำและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมอย่างยั่งยืนแล้วก็ใจประโยชน์ในแต่จริงนั่นเองนะครับครั้งนี้ผู้ว่าไปใจหันเลยนะครับว่าเฮาช่วยกันแล้วนะในการที่จะทำความสะอาดเฮาก็สามารถเดินได้เดินดีได้เหมือนตีมันบอกว่าเมืองละปูนเตียวใดเตียวดีเนอร์นะครับผม Walkable City ของละปูนของเฮานั่นแล้วช่วงนี้ใครที่ไปแอลงานวิจิตเอ้ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายเนอร์นะก็ลองเตียวกันพอใดเนอร์นะครับผมหรือวันอื่นแรงๆมาไปออกกำลังกายกันไหนนะเจริญจนละกันเนอร์สำหรับพี่น้องเจ้าบ้านเฮานะครับผมตีจะไปแอลในเมืองละปูนกันนะครับผมอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงของวันติดแบบอีเนอร์วันนี้เป็นวันครอบครัวอยู่ใครจะไปทางไหนครับรถระมัดระวังนะครับผมจะไปขับเร็วจะไปขับฝ้าวกันเนอะนะฝนตกมาหน่อยๆก็ระวังกันตัวทัศนวิสัยบ่ค่อยดีถนนมืนรัดเข็มขัดนิรภัยกันตัวแล้วก็สวมหมวกกันน็อกนิรภัยกันตัวนะครับสำหรับนี้น้องอันลาไปก่อนเนอะพักกันใหม่วันจันทร์นะครับพรุ่งนี้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยครับที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ครับองคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางพลีตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมหรืออุทกภัยและภัยพิบัติครับนายกอนุทินกำชับทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมนี้สั่งการครับบก.ปภ.ช.บูรณาการทำงานเป็นทีมเร่งแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภ.ช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับโดยท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมติดตามรับมือสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีวันหยุดและจะช่วยสร้างความมั่นใจและลดความวิตกกังวลของประชาชนได้ว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นคอยติดตามดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดและสำหรับสถานการณ์ในภาพรวมขณะนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในการเร่งระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจังหวัดในภาคกลางครับรวมไปถึงในภาคตะวันตกด้วยสิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือการรับมือกับปริมาณน้ำฝนซึ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่4ครับคือวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมยาวๆไปถึงวันศุกร์หน้าเลยครับและได้มีข้อสั่งการในช่วงท้ายการประชุมนะครับว่าในเรื่องของการบริ

บริหารจัดการนั้นขอให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับพร้อมกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนตามที่ได้เน้นย้ำในทุกครั้งโดยให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพเพื่อให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึงได้ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิและองค์กรการกุศลครับให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจรวมทั้งจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมเพื่อจะป้องกันความเหนื่อยล้าที่จะเกิดขึ้นและเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปซึ่งยังเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับนายกอนุทินลุยนครสวรรค์มอบถุงยางชีพผู้ประสบอุทกภัยสั่งเร่งคลี่คลายปัญหาขอให้ประชาชนมั่นใจรัฐพร้อมดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งท่านนายกนะครับได้กล่าวว่าวันนี้เนี่ยตั้งใจเดินทางมายังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหารวมไปถึงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงดูว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีสิ่งใดที่ขาดเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องใดและขณะนี้ครับจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคาดการณ์นะครับว่าสถานการณ์นั้นจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งอย่างไรก็ตามครับในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายแบบนี้ครับรัฐบาลจึงได้มีการสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันในการดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในส่วนของการเยียวยาครับก็ขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับจะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30กันยายนปีหน้าเลยครับจะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงในกรณีการเสียชีวิตครับทั้งนี้ครับรัฐบาลได้มีการดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมใน30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยนะครับให้ความคุ้มครองภัย3ประเภทได้แก่ครับ1อุทกภัยครับ2วาตภัยและ3คือแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันครับจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนโดยหลังจากนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเพื่อจะเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับกระทรวงพาณิชย์เตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์มีการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงตั้งแต่วันนี้ครับ 4 ถึงวันศุกร์หน้าครับ 10 ตุลาคม 4 ถึง 10 ตุลาคมครับโดยมีการเน้นย้ำการเกาะติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือว่าคาร์โก้อย่างใกล้ชิดเพื่อจะไม่ให้กระทบต่อภาคการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้มีการประสานงานจนสายการบินไทยนั้นทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการรับส่งสินค้าได้ตามปกตินอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้สนับสนุนส้วมกระดาษจำนวน 1,500 ชุดเพื่อจะบูรณาการในการกระจายความช่วยเหลือตรงนี้ไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยส่งถุงยางชีพ 2,000 ชุดมีการบรรจุอาหารน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็น
เพื่อจะส่งไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีครับเพราะมีการกำชับกรมการค้าภายในให้เร่งเติมสินค้าจำเป็นให้ถึงพื้นที่ที่ประสบภัยครับนอกจากนี้ต้องดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะนะครับอย่างไข่ไก่ได้มีการประสานฟาร์มให้เร่งส่งเข้าร้านค้าและขอให้ผู้ส่งออกลดการส่งออกชั่วคราวครับเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศโดยหลังจากน้ำลดกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมจัดไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าจำเป็นครับอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุในการซ่อมแซมบ้านมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อจะให้มั่นใจนะครับว่ามีปริมาณที่เพียงพอกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงและป้องกันการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งหากพบเห็นความไม่เป็นธรรมนะครับพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสได้เลยครับที่สายด่วน1569ย้ำ1569ครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกยศชนันดึง AI ปรับการเรียนเฉพาะบุคคลพร้อมยกระดับสายอาชีวะปรับเกณฑ์ T-CAS ลดความเหลื่อมล้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์ได้เปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อจะเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกหรือว่า Global Citizen ซึ่งได้กล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับว่าการใช้หลักสูตรเดียววัดผลเด็กทุกคนนั้นหรือการใช้เกรดเป็นตัวตัดสินความเก่งเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะสมอีกต่อไปครับเนื่องจากเด็กแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่แตกต่างกันเช่นเด็กที่วาดรูปเก่งแม้จะไม่ถนัดวิชาการแต่ก็ถือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่ควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพได้โดยในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทครับการจัดการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนเข้าสู่การศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับรายบุคคลโดยสามารถให้ผู้เรียนใช้ AI ในการปูพื้นฐานในสิ่งที่ตนเองนั้นสนใจสามารถจะต้องทำได้ด้วยตนเองครับขณะที่ครูผู้สอนก็จะปรับบทบาทมาเป็นผู้ชี้แนะหรือเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นดึงจุดที่แข็งครับจุดแข็งของผู้เรียนและความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ซึ่งเทคโนโลยี AI ครับจะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาการทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังนอกจากนี้ครับท่านรองนายกยศชนันยังมองนะครับว่าการเรียนในระบบม.1 ถึงม.6 อาจจะไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคนเนื่องจากบางคนต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวการเลือกเรียนในสายอาชีวะจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถจะเรียนไปด้วยและมีรายได้ไปด้วยตั้งแต่ช่วงเริ่มศึกษาซึ่งพอเรียนจบเด็กต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6 ซึ่งถ้าไปวัดว่าทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 และม.6 เท่านั้นจึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ตรงนี้ครับสังคมต้องปรับเปลี่ยนmindsetและในส่วนของการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาดร.ยศชนันก็ระบุนะครับว่ากระทรวงนั้นกำลังพยายามสร้างความเท่าเทียมโดยมีการขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการปรับสัดส่วนการสอบเข้าโดยตั้งเป้าลดสัดส่วนการสัมภาษณ์ให้เหลือประมาณ 30% ในสาขาที่ไม่จำเป็นเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำรวมทั้งเตรียมจัดทำระบบมาตรฐานเดียวกันสำหรับการส่งแฟ้มสะสมผลงานหรือว่าพอร์ตโฟลิโอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันเพื่อให้กรรมการนั้นเห็นความสามารถของผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลเดินหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยสูงสุด 10,000 บาทพร้อมคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติ2ล้านบาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษได้มีการเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
โดยมีการจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อบริหารความเสี่ยงผ่านระบบประกันภัยและให้มีวงเงินคุ้มครองรวม 75,000 ล้านบาทครอบคลุมภัยหลัก3ประเภทครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยและฟ้าผ่ารวมไปถึงแผ่นดินไหวและสึนามิครับเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับและสำหรับอุทกภัยนั้นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติก็จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพิ่มจากระบบเดิมที่จ่าย 9,000 บาทครับขณะที่ผู้ประสบภัยจากวาตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิครับจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่ปรับเพิ่มวงเงินรวมถึงกรณีบ้านที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมโดยตรงแต่ว่าถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถจะเดินทางหรือว่าดำเนินชีวิตได้ตามปกติหากอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเกินกว่า7วันครับจะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติจะได้รับความคุ้มครองชีวิตวงเงิน2ล้านบาททั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ต้องสมัครหรือไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อจะเข้าร่วมโครงการนะครับเนื่องจากรัฐบาลจะสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศผ่านกระทรวงมหาดไทยซึ่งประมาณ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมทั้งบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านและผู้เช่าบ้านก็มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นเช่นกันนะครับส่วนเงินช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเป็นสิทธิ์ของเจ้าของบ้านครับขณะที่ในการประกันภัยเป็นแบบปีต่อปีและหากเกิดภัยพิบัติหลายครั้งภายในปีเดียวกันนะครับสามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขของโครงการขณะเดียวกันครับกระทรวงการคลังก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษการพักชำระหนี้การประนอมหนี้การขยายระยะเวลาชำระหนี้การเติมสภาพคล่องให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้สินเชื่อสำหรับภาคธุรกิจและการเร่งรัดจ่ายสินไหมสำหรับผู้ที่มีประกันวินาศภัยครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการเยียวยากันบ้างครับรัฐบาลสั่งการมท.เร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่3ตุลาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ได้เปิดเผยนะครับว่าตามที่ปภ.ได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นนะครับผู้ประสบอุทกภัยครับสามารถจะลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางครับ1เลยครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถจะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยครับหรือ2ครับพี่น้องประชาชนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจากกรณีที่มีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากเรื่องนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีครับมีการสั่งการให้จังหวัดให้อำเภอและให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมครับเร่งมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะครับในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้และในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลครับหากพื้นที่ไหนที่เกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดครับหรือว่านายอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกกันครับนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่7วันเท่านั้น7วันครับที่ประเทศไทยเรากำลังจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางความสนใจของชาวโลกในฐานะที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
หรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เบื้องหลังงานใหญ่ครับทีมงานไทยทั้งกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจต้อนรับ CEO สถาบันการเงินระดับโลกและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนซึ่งจะมาเยือนประเทศไทยครับเรื่องนี้ครับทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เล่าถึงการเตรียมความพร้อมนะครับว่าองค์กรระดับโลกอย่าง IMF หรือ World Bank นั้นมีระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและละเอียดถี่ถ้วนตั้งแต่มาตรการในศูนย์ประชุมและระบบบริหารจัดการที่ต้องตรงตามที่กำหนดนอกจากนี้ครับในด้านการรักษาความปลอดภัยและการเดินทางทีมงานต้องทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเพื่อเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมและมีการจัดเตรียมรถยนต์ไฟฟ้ากว่า200คันพร้อมสถานีชาร์จที่สร้างขึ้นมารองรับโดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศภายใต้มาตรฐานสากลที่โปร่งใสและเท่าเทียมกันและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยทีมงานจึงได้บูรณาการภูมิปัญญาไทยเข้าไปในรายละเอียดของการจัดงานครับเริ่มตั้งแต่การใช้ผ้าทอจากชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศมาตกแต่งเป็นแผ่นซับเสียงในห้องประชุมพร้อมเรื่องราวความเป็นมาการจัดแสดงโซนสินค้าชุมชนและโครงการหลวงรวมไปถึงมีบริการนวดไทยครับเพื่อจะผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้กับแขกบ้านแขกเมืองและในแง่ของเศรษฐกิจมหาภาคเม็ดเงินมหาศาลจากการใช้จ่ายของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมนั้นก็จะกระจายสู่ผู้ประกอบการในประเทศทั้งภาคการก่อสร้างภาคการบริการและโรงแรมกว่า21แห่งและธุรกิจท่องเที่ยวรอบรัศมีของใจกลางเมืองพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของหน้าตาของประเทศครับแต่นี่คือโอกาสทองในการสร้างแอร์ไทม์หรือว่าพื้นที่สื่อสารบนเวทีโลกโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาครับเนื่องจากงานนี้จะมีสำนักข่าวระดับโลกจะพากันมาที่กรุงเทพมหานครตลอดทั้งช่วงสัปดาห์ของการประชุมนี่จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญถึงศักยภาพของประเทศไทยและจะเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคนในการทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความประทับใจที่ไม่รู้ลืมแก่สายตาชาวโลกครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี
1: ้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการ